0: 17:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: สนับสนุนโดยยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: อาจารย์ไปงานมาดิฉันเห็น115ปีไต้หวันปีนี
1: ้ได้นำเรียนในจันทร์ที่แล้วที่ท่านผู้ฟังที่ตามฟังอยู่นะครับแต่ว่าคุณอิศรีหนีไปเที่ยวก็เลยไม่ได้ฟังเราเนี่ยก็คนไต้หวันอยู่ที่อยู่เมืองไทยก็อบอุ่นเหนียวแน่นนะครับแล้วทุกวันเนี่ยประมาณนะครับประมาณวันที่6ตุลาคมเนี่ยก็จะมารวมตัวกันเฉลิมฉลองนะครับก็แสดงถึงความสัมพันธ์กันแนบแน่นระหว่างไทยกับไต้หวันนะครับทีนี้ขออนุญาตรีแคปสั้นๆนิดนึงเราจะได้ไปด้วยกันนะครับไต้หวันเนี่ยถึงแม้จะเล็กมากคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับ 36,000 ตารางกิโลเมตรเองนะครับที่เคยได้ยินชื่อฟอร์โมซาใช่ไหมคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรีท่านผู้ฟังที่ชื่อเก่าของไต้หวันเนี่ยฟอร์โมซาตอนนั้นน่ะโปรตุเกสเป็นคนตั้งชื่อนี้นะฟอร์โมซาแปลว่าเกาะที่สวยงามส่วนคำว่าไต้หวันเนี่ยเป็นภาษาของชาวพื้นถิ่นเองแปลว่าเกาะเล็กๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยเขาครองเศรษฐกิจโลกทางด้าน AI ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์มากพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเขาหยุดชะงักเนี่ย 10% ของ GDP โลกได้รับผลกระทบแล้วก็ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างไต้หวันกับจีนเนี่ยเป็นช่องทางผ่านของเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ช่องทางนี้ในการส่งสินค้าเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนก็จะหยุดชะงักนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รีแคปสั้นไปใน EP ที่1 นะครับแล้วก็ผมได้เล่าคุณพิญญพัฒน์จำได้เนาะความทัศนคติของคนทั้งโลกที่มีต่อไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางที่บวกนะครับบวกมากกว่าจีนด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกับคนไทยนะครับแล้วก็ส่วนคนไต้หวันเองมองเมืองไทยก็ชอบเมืองไทยมากนะครับรักเมืองไทยชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรชานมใช่ครับไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ไทยตอนที่รณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยกันนะครับทีนี้ในงานที่คุณอิศรีถามเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเฉลิมฉลอง115ปีของไต้หวันเนี่ยนะครับน่าสนใจเพราะว่าคุณปีเตอร์หลันเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ไต้หวันเนี่ยถูกประเทศไทยตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเหมือนกับหลายๆประเทศเกือบจะทั่วโลกเลยมีไม่กี่ประเทศที่ยังรักษาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทางการทูตอยู่นะครับแต่กระนั้นก็ตามความผูกพันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยไต้หวันยังมีอยู่ครบทุกประเทศแต่เขาไม่สามารถที่จะมาเรียกว่าสถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทยไม่ได้ก็จะเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันนะครับแล้วก็เรียกสถานทูตไม่ได้ก็เรียกสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยไทยเองก็ไม่มีสถานทูตในกรุงไทเปไทยเองก็มีสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยก็เป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วโลกแบบนี้นะครับอันนั้นเป็นเพราะว่าจีนเขาก็เรียกร้องกดดันแล้วนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นคุณปีเตอร์หลันซึ่งจริงๆแล้วก็คือทูตไต้หวันประจำประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเรียกเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในสปีชเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์เราทำงานด้านการสื่อสารกันเนี่ยเขาประกาศเขาใช้สปีชสั้นๆไม่กี่นาทีแต่ว่าประกาศโพซิชันนิ่งของไต้หวันได้ชัดเจนมากเขาบอกงี้ครับไต้หวันเนี่ยได้ยืนหยัดในฐานะหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจบนเวทีโลกด้วยรากฐานแห่งประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีนี่เป็นโพซิชันนิ่งที่ชัดเจนนะเป็นหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจบนเวทีโลกด้วยรากฐานแห่งประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเนี่ยครับคำแบบนี้ที่เราอยากได้ยินประเทศไทยพูดบ้างละเราโพซิชันนิ่งเราชัดๆแคบๆเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยทางด้านเสรีภาพในโลกที่เรียกว่า freedom in the world เนี่ยนะครับแล้วก็เสรีภาพสื่อของโลกเนี่ยนะครับเสรีภาพในโลกไต้หวันเป็นที่2ของโลกนะเสรีภาพสื่อของโลกเป็นที่1เสรีภาพในโลกไต้หวันเป็นที่2ของเอเชียนะครับแล้วก็เสรีภาพสื่อของโลกไต้หวันเป็นที่1ของเอเชียนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสรีภาพในโลกเนี่ยไต้หวันแพ้เฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นเองอันนั้นก็เป็นทางด้านประชาธิปไตยที่คุณปีเตอร์หลันผู้แทนรัฐบาลไต้หวันเขาชื่นชมแล้วเขาก็ประกาศจุดยืนดัชนีพาสปอร์ตโลกนี้เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเฮนรี่พาสปอร์ตอินเด็กซ์ปี2026นะครับของเฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์ซึ่งจัดอยู่เรื่อยๆเนี่ย ไต้หวันคนไต้หวันอยู่ที่34ของโลกอันดับนะครับคุณอินทรพัฒน์กุณเอศรีคนไต้หวันสามารถเดินทางไปเที่ยว134ประเทศทั่วโลกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าของไทยเราอยู่ที่อันดับประมาณ60เราเที่ยวได้ประมาณ 70-80 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเห็นไหมเห็นการที่โลกยอมรับไต้หวันไหมครับอันนี้ก็เป็นความน่าเชื่อถือส่วนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยคุณพิศลันบอกว่าชิประดับไฮเอ็นเนาะ 90% ของโลกผลิตในไต้หวันและ AI server 90% ของโลกก็ผลิตและประกอบโดยผู้ประกอบการไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเชนเซ่นหวง CEO ของ Nvidia บอกว่าไต้หวันเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติ AI เป็นแหล่งสร้างและพัฒนา AI ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เชนเซ่นหวงคุณอิสรีฟวิทัศน์ท่านผู้ฟังคงจำได้ก็คือคนไต้หวันนะครับที่อพยพไปอยู่อเมริกานั่นเองจริงๆคุณเชนเซ่นหวงเคยมาอยู่เมืองไทยนะคุณแก้มน้ำหวานเคยมาเรียนอยู่เมืองไทยแต่บังเอิญเมืองไทยเกิดเหตุ14ตุลาความวุ่นวายคุณพ่อเขากลัวลูกไม่ปลอดภัยก็เลยส่งไปเรียนต่ออเมริกาอย่างแบบไปดิ้นรนที่นั่นจนสำเร็จก็แต่ว่า AI ของโลกนี้ซึ่งต้องพึ่งเจนเซ่นหวงก็ต้องขอบคุณความวุ่นวายในประเทศไทยเมื่อตอน14ตุลานะถ้าไม่มี14ตุลาอาจจะไม่มี Nvidia วันนี้ก็ได้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและครึ่งปีแรกของ2569เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์คุณฟินจพัฒน์คุณอิศรีลองถ่ายไหมครับของไทยเราโตประมาณ 2.4% ครึ่งปีแรกของปีนี้ทั้งปีเราคาดว่าจะโตประมาณ 2.2 อะไรประมาณนี้นะครับไต้หวันครึ่งปีแรกของปีนี้ด้วยการขับเคลื่อนของ AI ของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคุณปีเตอร์หลันประกาศออกมานะครับเป็นตัวเลขที่คุณปีเตอร์หลันผู้แทนรัฐบาลไต้หวันพูดลองถ่ายไหมครับคุณอิศรีคุณมีพัฒน์โตสักกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ถึง2หลักไหมคะ
1: สองหลักใบให้ด้วยสองหลัก
0: ว้าวฟูฟ้าแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นหลักไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ครับคือพูดถึง GDP ทั้งประเทศเวลาเราพูด GDP เราพูดทั้งประเทศแต่ว่าเขาโดนขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเซมิคอนดักเตอร์ร้อยละ14คุณอิศรีคุณพิญญาพัฒน์นะครับครึ่งปีแรกแล้วปีนี้ทั้งปีเขาคาดว่าจะเติบโต 11% สูงสุดในรอบ39ปีและการที่เติบโตอย่างแบบอย่างมากของอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นไต้หวันติดอันดับต้นๆของโลก
0: เขาดีทั้งปีแล้วก็ทั้งรายไตรมาสด้วยนะคะแล้วก็ดีมาติดในช่วงหลังเนี่ยหลายปีแล้วด้วย
1: ใช่ครับก็เพราะ AI เลยเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลสมัยนั้นที่ทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อสร้าง TSMC นะครับอันนั้นเคยเล่าไปแล้ววันหลังถ้ามีโอกาสจะย้อนกลับมาเล่าใหม่ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ไกลมากของรัฐบาลสมัยนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น GDP ต่อหัวเขาวันนี้ 45,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีของเราประมาณ 8,000 บุญอิศรีคุณมิจพัฒน์ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วกันว่าต่างกันแค่ไหนแต่ที่ผมว่าเป็นความเป็น creativity ของคุณปีเตอร์หลันเนาะในสปีดเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของไต้หวันกับไทยสามารถสรุปได้ผ่านตัวเลขตั้งแต่1ถึง6ครับตัวเลข1ไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางดับหนึ่งของแรงงานไทยในต่างประเทศหมายถึงแรงงานไทยเนี่ยชอบไปไต้หวันมากที่สุดไปทำงานไต้หวันมากที่สุดอันที่สองเลขสองก็คือมีบริษัทของไต้หวันสองบริษัทนะที่ติดท็อป50ในเซต50ของประเทศไทยแล้วก็บริษัทอันดับหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นของไต้หวันด้วยเดลต้าใช่ไหมวันนั้นเมื่อจันทร์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วอันที่สามไต้หวันเลขสามหมายถึงไต้หวันเป็นแหล่งนำสินค้าเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าสำคัญอันดับ3ของประเทศไทยแปลว่าไทยเราส่งออกไปไต้หวันเป็นอันดับ3นะครับ4ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ4ของประเทศไทย5เลข5นะครับไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ5ของนักท่องเที่ยวไต้หวันและ6นะครับไต้หวันเป็นผู้มาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับที่6ก็คือ FDI อันนี้เป็นสปีชที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ประโยคปิดท้ายเขาบอกว่าถ้าเราร่วมมือกันมากขึ้นมากกว่านี้ภายใต้นโยบายขอบเขตมุ่งใต้ใหม่และการทูตเชิงบูรณาการกันเนี่ยเขาเชื่อความสัมพันธ์ของไทยกับไต้หวันจะแนบแน่นมากกว่านี้และผมก็ได้มีโอกาสเจอคุณปีเตอร์หลันสองสามครั้งเลยนะครับก็ได้คุยกันก็ท่านก็บอกว่าถ้าพร้อมนะไต้หวันพร้อมจะให้ความรู้ให้ความร่วมมือในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่อง AI ขอให้เพียงคนไทยธุรกิจไทยรัฐบาลไทยเปิดมาคุยเท่านั้นนะเขาพร้อมจะร่วมมืออย่างเต็มที่อันนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าเราควรจะได้มีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้
0: นโยบายมุ่งใต้ใหม่ เดี๋ยวมาขยายความเพิ่มได้ไหมคะอาจารย์เรื่องนี
1: ้ได้ครับได้ครับ
0: ช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่

0: เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูทั้งที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
1: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: เจ็ดนาฬิกา16นาทีนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวันค่ะซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์เล่าว่าเขาก็อยากจะถ่ายทอดหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ององค์ความรู้เซมิคอนดักเตอร์ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับอาจารย์เชิญค่ะ
4: ครับตะกี้ที่คุณอิสรีถามไว้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ก็คือผมเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ถึงแม้เราจะได้ข่าวความระหองระแหงของจีนกับไต้หวันจากจีนเป็นหลักแล้วกันนะจะรวมชาติเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยก็พึ่งพาเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างเยอะนะครับมีการค้าขายส่งออกลงทุนบริษัทไต้หวันใหญ่ๆก็ไปลงทุนในจีนค่อนข้างเยอะเพราะจีนมีแรงงานขณะเดียวกันจีนก็พึ่งพาไต้หวันในเรื่องของพวก AI พวกเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงนะครับภาพหน้าอาจจะกดดันกันไปกดดันกันมาแต่ภาพในพึ่งพาเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อจีนเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆไต้หวันก็ต้องบอกว่าฉันก็ไปพึ่งจีนมากไปได้ฉันก็ต้องมองมาทางใต้นะครับเราอยู่ทางใต้เขาพวกอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องเรียกว่าเอาไข่มาใส่ไว้ในตะกร้าแถวนี้บ้างดีกว่าเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าประเทศจีนอันเดียวอันนั้นเป็นสาระสำคัญของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของจีนเนี่ยนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันคุณอิสรีคุณมิญญาพัฒน์ท่านผู้ฟังคุณมีคำถามแล้วจีนกับไต้หวันเนี่ยหลังๆจะเห็นจีนพูดบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะผู้นำจีนท่านประธานสีจิ้นผิงพูดอยู่เรื่อยว่าต้องรวมชาติให้ได้เนี่ยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมตอนหลังจีนมากดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมได้ข้อสรุปแบบนี้คุณมิญญาพัฒน์อันที่หนึ่งวันนี้ภาพก็คือไต้หวันกำลังค่อยๆลอยห่างออกจากจีนไปเรื่อยๆนะครับ
5: อเมริกาด้วย
4: ใช่อเมริกาเนี่ยถือเป็นพันธมิตรของไต้หวันมาโดยตลอดมีกฎหมายในอเมริกานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องขายอาวุธให้ไต้หวันแล้วดูแลไต้หวันเหมือนกับที่ไต้หวันอเมริกาต้องดูแลอิสราเอลเหมือนกันเลยนะครับมีกฎหมายขายอาวุธได้เพราะนั้นถึงแม้ในทางการอเมริกาจะตัดขาดความสัมพันธ์กับไต้หวันแต่ยังมีสิทธิ์ขายอาวุธให้ดูแลไต้หวันด้วยนะครับในอดีตเนี่ยจีนเชื่อว่าค่อยๆทำมาค้าขายการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเนี่ยการรวมชาติจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าตอนหลังมันเห็นภาพชัดแล้วว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้ช่วยนะครับทำให้การที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจเฉยๆเนี่ยทำไปทำมาไต้หวันมีความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ที่โลกต้องพึ่งมากขึ้นถ้าจีนจะทำอะไรเนี่ยโลกอาจจะโวยวายเสียงดังกว่าไต้หวันเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เดิมที่บอกรวมชาติผ่านการรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่หนึ่งอันที่สองนะครับตอนเนี้ยในเชิงพละกำลังในเชิงอาวุธยุทโธปกรณ์ก็บอกว่าจีนแข็งแรงกว่าในอาณาบริเวณจีนกับไต้หวันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันก็ไม่ได้ค่อยลงทุนในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์สหรัฐก็ค่อนข้างจะห่างๆลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้สหรัฐอาจจะกลับเข้ามาตอนนี้อาวุธยังได้เปรียบความได้เปรียบทางการทหารเยอะกว่าแต่ในอนาคตอาจจะไม่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะโอกาสหน้าต่างแห่งโอกาสกำลังจะปิดลงตรงนี้อีกอันหนึ่งในจีนเองก็ไม่รู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจหลายจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่คุณอิสรีคุณมิญญาพัฒน์เราอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมครับนี่สินอสังหาริมทรัพย์ประชากรสูงวัยเอ๊ะเขาจะยังแข็งแกร่งเหมือนช่วงนี้หรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือจีนเนี่ยพีคสุดละอยากจะทำอะไรก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะทำได้ดีที่สุดนะครับอีกอันต่อมาก็คือท่านประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็อยากจะมีมรดกมีเลกาซีของตัวเองเนาะมีตำนานของตัวเองว่าเนี่ยสามารถรวมชาติไ นะครับเพราะก็ต้องบอกว่าเวลาเรามองไปในอดีตเรามีเหมาเจ๋อตุงผู้สถาปนาชาติเติ้งเสี่ยวผิงผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยผมหลายคนก็วิเคราะห์บอกว่าสีจิ้นผิงก็อาจจะอยากจะมีความแบบเป็นผู้นำฟื้นฟูจีนออกมายิ่งใหญ่มากขึ้นและในทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยการที่ประนีประนอมประเทศไต้หวันเนี่ยมันดูเป็นความอ่อนแอทางการเมืองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้สีจิ้นผิงกดดันอยู่เรื่อยๆประการต่อมาคือตอนนี้สหรัฐเมื่อช่วงเช้าคุณอิศรีคุณมิพัฒน์ก็รายงานไปสหรัฐนะก็ถูกดึงความสนใจไปหลายเวทีแล้วเกินหลายสนามรบแล้วเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอะไรช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่หลายคนถามเอ๊ะจีนใครๆก็รู้ว่าพันกว่าล้านคนไต้หวัน30กว่าล้านคนเองนิดเดียวคนนิดเดียวเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดจีนจะโยนก้อนหินโทษไต้หวัน23ล้านจีนโยนก้อนหินคนละก้อนเนี่ยไต้หวันก็จมทั้งเกาะแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายนักวิเคราะห์ก็บอกว่าโอกาสที่จีนจะยกพลขึ้นบกไม่โอกาสน้อยนะครับแต่จะบีบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยบีบไปเรื่อยๆบางคนก็บอกใช้เป็นอนาคอนดาสตราทีจี้คุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์และใช้ลักษณะงูเหลือมค่อยๆรัดไปเรื่อยๆให้เหยื่อเพลียตายเอง
3: ค่อยๆรัดไม่ใช่ค่อยๆงาบใช่ไหมเขาบอกกำล
4: ัง
3: คิดตาม
4: หรือว่าบางคนก็ใช้คำว่ายุทธศาสตร์ต้มกบคือค่อยๆบั่นทอนสร้างความเหนื่อยล้าไปเรื่อยนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ว่าจีนทำไมถึงกดดันเยอะเกินนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วคนไต้หวันคิดยังไงคนไต้หวันคิดยังไงมันมีการสำรวจว่าคนไต้หวันคิดยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี1992ถ้าสองท่านยังไม่เกิดเนาะเปรียบเทียบกับในช่วงล่าสุดในทศวรรษที่2020เนี่ยในการสำรวจในปี1992 2535เนี่ยนะช่วงนั้นนะครับคนไต้หวันบอกว่าฉันเป็นคนไต้หวันอย่างเดียวฉันไม่ใช่คนจีนเนี่ย 17% เศษ 18%คุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แต่พอล่าสุดเวลาสำรวจว่าคุณเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนฉันเป็นคนไต้หวันโอลี่ไต้หวันอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขสูง60กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
5: โอ้
4: เกือบ 70%
5: ไม่เยอะเลย
4: ใช่ครับต่างจากอดีตเมื่อตอน2535ถามว่าคุณเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนรู้สึกว่าเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนเนี่ยตอนนั้น 46% ตอนนี้เหลือประมาณ 30%นะครับแล้วบอกเป็นคนจีนเท่านั้นเนี่ยนะครับถามคนที่อยู่ในไต้หวันว่าคุณเป็นคนสัญชาติอะไรเป็นคนอัตลักษณ์อะไรอ๋อฉันเป็นคนจีนตอนนั้นตัวเลข 25% เศษนะคุณพิญญพัฒน์กุลิศรีตอนหลังเหลือไม่ถึง 3% เห็นไหมพอคนไต้หวันคิดแบบนี้เขาก็พร้อมรบแหละเขาก็พร้อมสู้นะครับเวลาไปถามคนไต้หวันว่าคิดยังไงสู้ได้ไหมพร้อมจะสู้ไหมเนี่ยภาพรวมคือ 70% ยินดีอย่างยิ่งที่จะสู้ตัวเลขนี้สูงพอๆกับคนยูเครนนะก่อนจะเกิดสงครามเลยนะถามคนยูเครนว่าอยากสู้รัสเซียไหม 70% สู้กันนะแต่ถ้าไปถามคนรุ่นใหม่ซึ่งเกิดแล้วก็ไม่ผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเกิดมาเป็นมีพ่อแม่ไต้หวันเป็นคนไต้หวันแล้วเนี่ยอัตราส่วนที่บอกพร้อมสู้เนี่ยก็คือ 77% นะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แปลว่าอะไรแปลว่าคนวันเนี้ยคนไต้หวันเขามองว่าเขาเป็นไต้หวันเขาไม่ใช่จีน
3: อัน
4: นี้ก็คือมาตอบโจทย์ข้อแรกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ก็รู้สึกว่าวันนี้ไต้หวันกำลังลอยห่างออกไปเรื่อยๆเนาะลอยห่างออกไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดนะครับถึงแม้ว่ามีความตั้งใจจะสู้เนี่ยแต่ถามว่าจะสู้กันจริงๆไหวไหมสู้ไหวไหมก็ลำบากนะเพราะว่าการที่จะฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังรบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับในอดีตเนี่ยไต้หวันเขาเคยลดเวลาเกณฑ์ทหารเหลือแค่4เดือนนะตอนหลังเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วมาเพิ่มเป็น1ปีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าฝึกทหารจาก4เดือนเป็น1ปีแล้วจะพร้อมรบหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์จะพร้อม 100% อันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องดูต่อไปอย่างไรก็ตามครับคนไต้หวันที่ถูกขู่มานานตลอด70ปีของการเป็นประกาศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับคนไต้หวันมากกว่าครึ่งก็เชื่อว่าจีนไม่น่าจะบุกจีนไม่น่าจะบุกนะครับแล้วคนไต้หวันก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าจีนบุกเมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐก็น่าจะส่งตัวแทนเข้ามาช่วยด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพของไต้หวันนะครับซึ่งถ้าผมเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าเมื่อตอนเข้ารายการคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวสายมูไปเที่ยวไหว้พระเนี่ยนะครับ2ปีที่แล้วผมก็ ็เป็นโอกาสเป็นไกด์พาทัวร์ทีมท่านผู้ฟังคุณผู้นิ่งอาเซียนนี่แหละไปสายมูที่ไต้หวันวัดดีๆเยอะนะครับ
3: ชอบ
4: วัดดีๆวัดศักดิ์สิทธิ์เยอะเนี่ยท่านไหนยังไม่เคยไปไต้หวันเนี่ยลองไปไหว้โดยเฉพาะวัดหลงซานก็ผมชอบมากนะครับไปเที่ยวแล้วไปกัน 6-7 วัดก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดแต่วัดหลงซานเนี่ยเป็นวัดที่เข้าไปแล้วรู้สึกได้โอ้โหมีพลังเยอะแล้วก็น่าไปยังหาว่าเดี๋ยวที่มีโอกาสจะไปไหว้พระที่ไต้หวันอีกสักทีนะครับอันนั้นก็เป็นภาพว่าไต้หวันกับจีนจะเป็นอย่างไรโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คงอยู่กันไปแบบนี้ครับอยู่กันคาราคาซังกันไปแบบนี้นะครับมีคนคาดว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกคงจะจบลงกดดันกันไปกดดันกันมาแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับไม่เพราะว่าถ้าบุกกันก็คงจะยุ่งทั้งโลกนะครับแต่ก็ต้องประกาศพึ่มกันไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้คุณอิศรีคุณบิณฑบาตประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเกาะเกี่ยวเศรษฐกิจใหม่ AI จากเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยต้องไปกับไต้หวันเนาะต้องไปกับไต้หวันประเทศเขาก็เล็กๆแต่ก่อนเขาก็พัฒนาการพอๆกับเราแต่ว่าการตัดสินใจลงทุนเรื่อง TSMC ของรัฐบาลสมัยนั้นทำให้เขามีเทคโนโลยีที่สูงที่สุดในโลกในเรื่อง AI กับเซมิคอนดักเตอร์เขาต้องการประเทศที่พร้อมจะเป็นห่วงโซ่อุปทานกับเขาแน่นอนเราไปไม่ถึงระดับเขาหรอกแต่ว่าเราน่าจะเกาะเกี่ยวการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของไต้หวันผมคิดว่านั่นจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เกาะเกี่ยวโอกาสนี้เราก็จะพลาดไปเพราะคุณปีเตอร์หลันบอกผมว่าพร้อมตลอดเวลาที่จะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดช่องทางหรือสร้างช่องทางร่วมกันเพราะเขาก็มองหาพันธมิตรนะครับแน่นอนรัฐบาลไทยก็ยอมรับเรื่องจีนเดียวนะครับแต่ทุกประเทศก็จีนเดียวทั้งนั้นอ่ะจีนเดียวในเชิงการทูตแต่ว่าในเชิงค้าขายในเชิงร่วมมือกันนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์นะคุณเดชเรศวิญญาณพในการที่จะร่วมมือกับไต้หวันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับ
3: ค่ะพลวัตการเติบโตทางเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ AI เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเราสามารถแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานได้เนี่ยก็น่าจะดีมากๆในขณะเดียวกันการวางตัวทางการสนับสนุนทางการทูตเนี่ยก็เป็นโจทย์ของไทยเราเหมือนกันนะคะ
5: ไทยเราเก่งอยู่แล้วนะเราเข้าได้กับทุกๆฝ่าย
3: ไทยลุ้มลม sitting on the fence
4: แต่ว่าเรื่องระหว่างจีนไต้หวันดูเหมือนไทยจะเกรงกับไต้หวันมากกว่าจะรู้ลมเป็นนะอันนี้เลยทำให้ผมเลยคิดว่าส่วนตัวนะครับเราเลยเสียโอกาสทางด้าน AI ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เราดูเหมือนจะเกรงจีนมากกว่าเรื่องอื่นเนี่ยเราพลิกซ้ายพลิกขวาเราลู่ลมเก่งแต่เรื่องนี้เรายังดูเหมือนไม่เห็นความสำคัญของไต้หวันเท่าที่ควร
5: ค่ะก็ยังมีโอกาสจุดอยู่อีกมากนะ
3: ค่ะต้องจูนนิดนึงว่าตรงไหนได้เดี๋ยวจะเสียโอกาสนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย
4: ์ด้วยความยินดีครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะและเช้านี้นะคะรายการ Good Morning ASEAN ในชั้นน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและคุณแก้มพิญญพัฒน์ดั่นอุตราพร้อมทีมงานของเรานะคะลาไปก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณภูเบศนะคะไม่ได้เจอนานเลยนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะในช่วงเช้าแบบนี้พร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะที่มีพาดหัวข่าวหลายประเด็นติดตามความคืบหน้าเรื่องความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงมาอัปเดตวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการเปิดประชุม IMF World Bank 2026ในพื้นที่กทม.เนี่ย
1: Work from home หลายพื้นที่นะครับ
0: โดยเฉพาะ
1: หน่วยงานภาครัฐเมื่อเช้านี้ก็ไม่แน่ใจ
0: ออกเช้าใช่ไหม
1: ออกเช้า
0: ออกเช้าเลยไม่รู้ใช่ไหมคะแต่พี่ออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนเบาบางลงนะก็คาดว่าหลายหน่วยงานก็คงจะปรับตัวการทำงานนะคะเพื่อจะรับกับสถานการณ์การประชุมตามที่รัฐบาลก็ได้ให้นโยบายนะคะเรื่องการ work from home ค่ะมาที่ประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะคะเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมค่ะที่หลายพื้นที่น่าเป็นห่วงนะคะและบางพื้นที่ก็คลี่คลายแต่ในขณะที่ในบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะแต่สำหรับความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกร นะคะโดยในหลวงพระราชินีเนี่ยทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบอุทกภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็มีการประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรและยังมีการเดินทางไปพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานค่ะทั้งนี้นะคะในโอกาสนี้องคมนตรีก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์และการเชิญกระแสรับสั่งพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยรวมไปถึงประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะก็มีภาพนะคะพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้พบกับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะคะมีการมอบถุงยังชีพพระราชทานกับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ชุดค่ะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ส่วนพาดหัวข่าวทรงห่วงน้ำท่วมพระราชทานถุงยังชีพ21จังหวัดกทม.ยังอ่วม 1,100,000 ครัวเรือนช้ำ2ล้นเกล้าพระราชทานถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะ
1: ครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควง2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมครับลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีการสั่งการจ่ายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอความพร้อมกันทุกครัวเรือนพร้อมกับเตรียมแผนฟื้นฟูชุมชนซ่อมแซมเส้นทางและเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ทันทีหลังจากน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการดูแลผู้ป่วยและการเยียวยาประชาชนโดยเริ่มต้นจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับการย้ายผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโดยขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับพร้อมกับเร่งสนับสนุนเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมอีก125เครื่องรวมถึงระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นครับคณะได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอบ้านสร้างเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราณบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งลุ่มน้ำบางประกงจัดลำดับการระบายน้ำเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ปลายน้ำพร้อมสั่งการให้วางแผนฟื้นฟูหลังจากน้ำลดตั้งแต่วันนี้นะครับโดยเฉพาะการนำโมเดลการระดมเครื่องจักรกลเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนมาปรับใช้ทันที ีเมื่อน้ำลดระดับลงครับด้านกระทรวงมหาดไทยก็มีการกำชับให้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วรายใดที่ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วดำเนินการจ่ายเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบทุกครัวเรือนพร้อมกับประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาพิจารณามาตรการลดภาระค่าครองชีพหรือยกเว้นค่าน้ำค่าไฟตามความเหมาะสมขณะที่กระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนรถบรรทุกและเครื่องจักรกลในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรวจและซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยครับมีภาพข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับฝนที่ตกหนักยาวนาน7ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับโดยมีการสัญจรในถนนหลายสายเป็นไปด้วยความลำบากบางจุดรถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับบิ๊กดุลลุยช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีอำเภอบางบานโอดเดือดร้อนทุกปีบิ๊กดุลนำทีมลงพื้นที่ช่วยท่วมปราจีนสั่งเร่งฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจชาวบ้านฝนถล่มเพชรบุรีและราชบุรีครับ
0: ค่ะซึ่งในเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะคะพื้นที่ตะวันตกก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะจากภาพข่าวที่เห็นเนี่ยมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะและยังต้องติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองนะคะทางขึ้นลง M81 จงบาดาลทางปภ.ก็เผยสถานการณ์ณตอนนี้นะคะก็มีการกางแผนรับมือฝนตกหนักนะคะในกทม.รวมไปถึง21จังหวัดในช่วง11ถึง13ตุลาคมนี้โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดนะคะและยังมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมอบหมายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไปค่ะเพื่อดูความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนนะคะควรจะช่วยเหลือหรือว่าจะเร่งแก้ไขอย่างไรนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพประกอบหลายจังหวัดค่ะมีกาญจนบุรีที่น้ำท่วมถนนประมาณครึ่งล้อรถนะคะเป็นแล้วก็ส่วนที่กรุงเทพก็มีภาพขยะจำนวนมากกองโตเลยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ส่วนพระนครศรีอยุธยาจมน้ำบรรดาประชาชนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและที่ใต้ยะลาก็มีภาพน้ำท่วมค่ะเป็นหญิงสาว2คนนะคะที่ฝ่ากระแสน้ำภายใต้ภาพนะคะบรรยายทั้ง4จังหวัดนี้ว่าทนทุกข์พายุฝนถล่มหนักต่อเนื่องน้ำทะลักกลืนถนนสายหลักที่กาญจนบุรีส่วนยะลาประชาชนลุยน้ำไปทำธุระขณะที่กทม.เดินหน้าเก็บกวาดขยะอยุธยาประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางสายน้ำที่ยังท่วมส่วนไทยโพสต์พาดหัวเมืองเพชรกาญจนบุรีฝนถล่มอ่วมนายกสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองทางขึ้นลง M81 จมบาดาลปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยกทม.21จังหวัดกางแผนรับมือฝนตกหนักเสียเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านค่ะโดยมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนะคะ 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันเท่านั้นค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม296ล้าน 890,807 บาท 17 สตางค์แบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือมีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงินมากกว่า40ล้านบาทหลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายเป็นเงิน มากกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายมากกว่า1ล้าน4แสนบาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการค่ะเป็นเงินมากกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนนะคะช่วงหน้าประเด็นร้อนการเมืองมีให้ติดตามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: กูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
8: สมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร 02-740-7400
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: ดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีข่าวดีสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car Forecast ครับคนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยเหลือให้เหนื่อยน้อยลงค่า forecast พร้อมใช้ครับขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ครับวงเงินได้สูงสุด 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยัตติของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะนัดหารือวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาและขอวันเปิดประชุมจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโดยประเมินว่าการอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหรือว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายถึง5วันนั้นนะครับนายกรวีมองว่าเป็นเวลาที่มากเกินไปและเห็นว่าระยะเวลา3วันก็น่าจะเพียงพอเนื่องจากประเด็นที่ยื่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมที่เคยพูดกันมาแล้วและมีเนื้อหาซ้ำกันและท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมการประชุมของประธานสภาด้วยทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายว่าไม่อยากจะให้ตอบโต้ประเด็นการเมืองในเวลานี้แต่ แต่อยากจะท้าทายให้รัฐมนตรีทั้ง18คนที่มีรายชื่อถูกอภิปรายอยู่ร่วมรับฟังการประชุมตลอดเวลาและลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบบทันท่วงทีหากมั่นใจว่ามีความพร้อมและมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลตอบย้อนหลังผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันด้วยนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้ง18คนที่ส่งไปไม่ได้เสนอไว้เผื่อล็อกเป้าหรือว่าต่อรองแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นรายชื่อที่สรุปมีพยานหลักฐานชัดเจนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มั่นใจว่าทุกคนเข้าเป้าทั้งหมดพร้อมขอให้ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับร่วมลงมติโดยพิจารณาจากเนื้อหาการอภิปรายจริงในสภาครับเรื่องนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้นะครับวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกส

0: จะกระชากหน้ากากเพื่อไทยด้วยนะคะนายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจสืบเนื่องจากการที่ให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินรวมถึงนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกที่มีท่าทีการเหยียดหยามดูแคลนยติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตอกย้ำให้เห็นว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจำเป็นของระบอบนอหนูเป็นเสมือนทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความถูกผิดใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่ทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งปี69และมีกระบวนการเข้าสู่อำนาจเชื่อมโยงความพยายามครอบงำที่มาของสว.ทำให้สว.มีความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวระบอบนอหนูนายสาธิตบอกว่าสว.มีอำนาจสำคัญคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารเห็นได้ชัดจากที่สว.เกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยหรือสีน้ำเงินจึงไม่น่าแปลกใจว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครอบคลุมถึง18รัฐมนตรีคนทั้งหมดที่ถูกอภิปรายมีการกระทำลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเชื่อมโยงเป็นขบวนการการใช้อำนาจมีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่น่าไว้วางใจจึงเป็นที่มาการยื่นยติในครั้งนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็จะดูเรื่องของการสอบไปในทางทุจริตนะคะซึ่งก็มีความชัดเจนเกี่ยวพันไปถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสอบไปในทางกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะที่จะเป็นข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีอีกหลายคนรวมไปถึงมีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ข้อกล่าวหาการปล่อยปละละเลยคนใกล้ชิดและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะคะทั้งนี้นะคะที่บอกว่าแม้จะมีความพยายามจะบอกเป็นบันเทิงที่ปฏิจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบันเทิงและไม่เห็นว่าความเสียหายจากการเบียดบังสมบัติชาติเป็นเรื่องบันเทิงทั้งนี้นะคะเชื่อว่าข้อที่จริงที่จะนำไปสู่การเปิดโปงให้สังคมได้รับรู้ให้สังคมได้เห็นเบื้องหลังหน้ากากความรักชาติคือความเน่าเฟะนะคะของคนในระบอบนอหนูยืนยันว่าขอเวลา5วันอภิปรายเหมาะสมแล้วสอดคล้องกับรัฐมนตรี18คนที่ถูกยื่นยติเฉลี่ยอภิปรายนะคะวันละ4คนก็หวังว่าจะไม่เจอขบวนการถ่วงรั้งอำนาจค่ะพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะเปิดโปงหน้ากากระบอบนอหนูโหมโรงซัดระบอบนอหนูปชพ.ขู่กระชากหน้ากากเพื่อไทยฟุ้งพาเรตต่อซักฟอกค่ะ
1: ครับกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ยอดผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ330นะครับในขณะที่ฝั่งนายจ้างก็เพิ่มมากกว่าร้อยละ500ครับคาดผลไม่เป็นทางการจะทราบถึงช่วงกลางดึกแล้วก็เช้าตรู่วันนี้นะครับทางพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนนายจ้างและก็ผู้แทนผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยระบุว่าภาพรวมการลงคะแนนทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ครบ 100% ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาแม้ว่าจะมีปัญหาปลีกย่อยเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถูกสถานที่หรือว่าการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาให้ทุกรายครับสำหรับตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการก็พบว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ310ขณะที่ฝั่งนายจ้างเดินทางมาใช้สิทธิ์เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ512รวมถึงผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นนะครับร้อยละ331ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกฝ่ายต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมทางด้านกระบวนการนับคะแนนครับหลังจากปิดหีบเวลา 16 นาฬิกาก็มีการเริ่มนับคะแนนทันทีโดยหน่วยเลือกตั้งขนาดเล็กเช่นอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานับเสร็จสิ้นครบ 100% แล้วในขณะที่หน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับอย่างเช่นที่สีลมคอมเพล็กซ์ JJ Mall และก็จังหวัดสมุทรปราการก็มีการตรวจนับคะแนนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงถึงปัญหาที่พบบ่อยนะครับว่าเกิดจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ระบบจัดให้อยู่ในหน่วยเลือกตั้งตามสถานประกอบการจนเกิดความสับสนเรื่องของสถานที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าขั้นตอนในการนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแม่นยำและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

0: จะพลิกไปพลิกมานะครับในช่วงที่มีการนับคะแนนโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งผลคะแนนระดับจังหวัดนะครับไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหญ่และก็เปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านได้ภายใน7วันหลังการประกาศรายชื่อผู้ชนะซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จให้ทันปีนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่าลุ้นประกาศผลบอร์ดสปส.ชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำคิวยาวณัฐพงษ์ปลื้มประชาชนตื่นตัวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วไทยคึกคักผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์หวังความเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มวงเงินสิทธิในการรักษาพยาบาลครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะไทยเราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่จะเริ่มการประชุมวันนี้ประชุมหารือของ IMF World Bank 2026ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันท้องทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผัดเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุ๋นโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะมีต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้ไม่ต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นะอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มท้องได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ช่วงสุดท้ายนะคะมาดูที่ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของไทย IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF และ World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็มีผู้แทนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกไทยก็มีการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนะคะมีกิจกรรมสำคัญในวันแรกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดงไทยพาวิเลียนในช่วงเย็นวันที่12ตุลาคมนี้ก็คือเย็นนี้เพื่อสื่อสารศักยภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็ความพร้อมของไทยบนเวทีประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะคะน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาถ่ายทอดสู่ประชาคมโลกสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสากลค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะพาดหัวตัวใหญ่กลางหน้าถก IMF World Bank 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศนายกชูพระราชกรณียกิจเวทีโลกผบ.ตร.ตำรวจจราจรจัดแผนรับมือม็อบค่ะ
0: ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยง5เส้นทางสำคัญนะครับได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4บริเวณคลองเตยและหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับพื้นที่สวนเบญจกิติรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการบริหารจัดการจราจรและกำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งการดูแลเส้นทางขบวนรถผู้นำการตรวจเข้มยานพาหนะเข้าออกพื้นที่งานรวมถึงการตั้งกองอำนวยการร่วมเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีและการชุมนุมตามหลักสากลเพื่อรักษาภาพลักษณ์และการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นครับในขณะที่พลตรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงสยบความสับสนกรณีเอกสารสั่งปิดจราจรของสน.ลุมพินีนะครับก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีการสั่งปิดการจราจรแบบถาวรแต่อย่างใดประชาชนยังสามารถสัญจรได้ตามปกติทุกเส้นทางส่วนเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าปิดการจราจรชั่วคราวกรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นทางนี้ถ้าหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรในห้วงเวลาใดจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทันทีแต่ขอให้แนะนำให้ประชาชนนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยและหันมาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หรือว่า BTS สถานีอโศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางสูงสุดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นรองของหน้าหนึ่งมติชนนะครับปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งนิเอกนิติถกบิ๊ก IMF ฟอรัม

0: แบงค์วันนี้มกันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมกำลังดูแลรอบพื้นที่ครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่ต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะประเด็นเรื่องซาอุกับกลุ่มฮูตีนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงริยาซาอุดิอาระเบียทางกองทัพซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแกนนำกองกำลังผสมอาหรับในภารกิจเยเมนออกแถลงการกล่าวหากลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย300กว่าคนค่ะในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการประกาศเรื่องของผู้ที่จะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะโดยเฉพาะมีการปิดสนามบินริยาดค่ะก็ให้ประชาชนเช็คให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทบมาถึงไทยทำให้ไม่สามารถจัดเที่ยวบินไปที่นั่นได้เพราะว่าต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยประชาชนด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเดลี่นิวส์ค่ะประเด็นนี้พาดหัวดับพุ่ง12เจ็บ309ถล่มสนามบินริยาดซาอุซัดฮูตีเบื้องหลังไม่ทนพร้อมตอบโต้กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินแห่งชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียสังเวย12ศพเจ็บ309คนซาอุเตรียมพร้อมตอบโต้เด็ดขาดชี้เป็นอาชญากรรมสงครามค่ะ
0: ครับในหน้าหนึ่งของมติชนเช้านี้มีภาพบรรยากาศนะครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจุดเทียนมหามงคลชัยมงคลนะครับในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำสืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์และต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลสะเดียงจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะเทศกาลกินเจกินเจหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้กินเจครับกินอาหารเจได
1: ้แต่กินได้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: เจบางมื้อแล้วกันแต่สำหรับดิฉันก็กินมาประมาณ20ปีละนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นคนชอบอาหารเจด้วยนะคะมีโอกาสก็ทานซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจค่ะที่จัดขึ้นระหว่าง 10-18 ตุลาคมโดยบรรยากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวราชนะคะหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ถือว่าคึกคักนะคะแม้ว่าบางพื้นที่อาหารเจผักต่างๆจะราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำส่งผลให้ผักที่ปลูกเนี่ยเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะตามเป้าหมายในเรื่องของผลผลิตรวมไปถึงราคาที่แพงขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนก็ตัดสินใจนะคะเอ๊ะลังเลจะยังไงดีนะคะจะกินหรือไม่กินยังไงแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่ก็บอกว่าจะคงราคาไว้นะคะแม้ว่าสถานการณ์ราคาข้าวของต่างๆน้ำมันอะไรต่างๆนะคะน้ำท่วมเนี่ยทำให้ข้าวของแพงขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะมีภาพบรรยากาศกินเจอิ่มบุญกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากไปจับจ่ายซื้ออาหารเจปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดร่วมมดเว้นทำบาปอิ่มบุญอิ่มใจเติมพลังบารมีสตรีทฟู้ดร้อยล้านเทศกาลกินเจเยาวราช2569คึกคักค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเริ่มแล้ว

0: IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวกิจกรรมสำคัญในวันแรกนี้คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมหนักนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนรวมทั้งได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์เคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับพันพรือมังกับต่าง FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับผมบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการตามปกตินะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็วันนี้ก็มีน้องนุ่มนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการนะครับผมนะก็ทุกวันจันทร์นะครับเราก็จะมาคุยกับผู้ที่อยู่ในวงการบ้านการเมืองนะครับเราก็จะไปคุยกับคุณวัชระเพชรทองแต่ว่าวันนี้จะเข้ามาทางออนไลน์นะครับผมก็ในช่วงที่ต่อสายนะครับเราก็จะเล่าให้ความกันสักทีหนึ่งในเรื่องของด้านเทคนิคของทางสถานีนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโมแต่วันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่น้องนุ่มกับฝนฟ้าก็ตกนะครับก็มีคำเตือนโค้งทางจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าจุมพลวรรณชัดสิรินะครับแกก็บอกว่าให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก แต่แกห้ามว่าห้ามกว่าผ้าฟ้าก็เลยผ้าเที่ยวคุณทะเลไปสามเปรียงนะครับแล้วก็เปรียงหนึ่งก็มาลงที่อสมททำให้เครื่องไม้เครื่องมือของอสมทเราเนี้ยเดี้ยงไปหลายอันนะครับอันบางอันโดยเฉพาะพิติกที่ฟังทางออนไลน์นะครับก็ต้องขออภัยกันอาจจะมีเสียงจีเสียงอะไรสักทีนึงนะครับนะตอนนี้พี่แจ็คเข้ามาอยู่ในออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่แจ็คครับ
1: สวัสดีครับกู๊ดมอร์นิ่งพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีที่เคารพรักครับพี่บ่าวตู้ครับผมวัชระเพชรทองครับ
0: ครับผมมาเสียงใครเปรียบเลยเมื่อกับบ้านหลังอยู่ในห้องทุ่งเลยครับพี่แจ็คครับ
1: ครับครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับที่จัดมาจากกรุงเทพต้องขออภัยพี่น้องชาวสุราษฎร์ครับ
0: ไม่พรื้อไม่พรื้อนะครับผมปกติวันนี้นะครับบ่าวตู้ก็ตั้งใจว่าจี้เชิญนะครับรองหัสชัยเรืองนุยอดีตรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับเข้ามาเล่นเข้ามาคุยนะครับนะแต่ว่าก็ครบพัดไปก่อนนะครับพี่น้องครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ติดตามนะครับรองหัสชัยเรืองนุยได้นะครับทางเพจปั่นปลื้มังนะครับนะแล้วก็ TikTok นะครับติดตามกันได้เดี๋ยวบ่าวตู้จะมีการสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับต่างๆนะครับแล้วก็อนาคตทางการบ้านการเมืองคงรองนอยหัสชัยเรืองนุยนะครับก็ให้ไปติดตามบ่ายช่องวันนี้นะครับนะอ้าวครับพี่แจ็คครับมีอยู่เรื่องนึงนะพี่ตอนนี้พี่แจ็คอยู่กรุงเทพฯปันเพื่อบางสถานการณ์บ้านเมืองที่กรุงเทพฯปันเพื่อบางครับตอนนี้บรรยากาศน้ำเนิมและอย่างตัวไม้กับพี่แจ็คครับผมเสียงพี่แจ็คเดี๋ยวนะพี่แจ็คเดี๋ยวเราต่อสายเข้าไปไหมนะครับก็รู้สึกว่าฟ้าเดียงเดียงไปแล้วนะครับนะเพราะว่าเดียงนะครับก็เลยทำให้สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวก็ต่อสายพี่แจ็คอีกทีนึงนะครับผมครับเดี๋ยวให้น้องนุ่มเป็นคนติดต่อในช่วงที่โร่นะครับนะก็อย่างที่หวานี่แหละนะครับบ่าวตู้ก็เลยรู้สึกว่าปันเพื่อนะครับรู้สึกว่าไอ้พ่นฟ้าที่ตกลงมาในช่วงนี้นะครับนะต้องระวังวันก่อนบ่าวตู้ก็ไปเดินนะครับรอบบึงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เดินรอบนะครับเดินสักนี่แหละพี่แจ็คขับมาใช่เลยนะครับกับพี่แจ็คครับยังติดต่อไม่ได้นะติดต่อได้
1: Hello.
0: แล้วครับพี่แจ็คเดี๋ยวถ้าบังเกิดลุดอีกทีหนึ่งนะครับพี่แจ็ครอให้พี่แจ็คโทรใช้โทรศัพท์พี่แจ็คโทรเข้ามาที่เบอร์ของสถานีนะครับเดี๋ยวบ่าวตู้ให้เบอร์ไปนะครับ
1: อ๋อครับ
0: เดี๋ยวจะส่งไปในไลน์แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้น้องนุ่มส่งไปในไลน์นะครับว่าเบอร์โทรครับรายการถ้าบังเกิดลุดอีกทีนึงนะเพราะว่าบ่แต่ว่าวันอาทิตย์พี่แจ็คกับ

0: ผ้าครับผ้าผ้าลงมาที่อสมท
1: ครับ
0: นับก็ทำให้เครื่องไม้เครื่องมือเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะครับนะขวาเลยผ้าลงมากับผมอ้าวต่อเลยครับพี่แจ็คครับวันนี้พี่แจ็คเมรายีกุยอีเล้งครับผมเชิญครับรุดหลาวน้องนุ่มก็เดี๋ยวให้พี่แจ็คโทรศัพท์เข้ามากันแล้วกันนะครับผมกับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วน้องนุ่มไอ้เบอร์ไปแล้วนะคีย์พิมพ์เบอร์ไปให้พี่แจ็คสักน้อยนึงนะครับว่าเบอร์สถานีเรานะครับเงี้ยปกติสัญญาณจะไม่เคยมีปัญหานะครับนะนี่ก็เพิ่งจะมีปัญหานี่แหละวันนี้แหละเพราะว่ามาจากว่าหมดแต่ว่านะครับคว้าผ้าลงมานะครับพอคว้าผ้าก็เลยทำให้เครื่องไม้เครื่องมือบางย่างนะครับก็ได้รับความเสียหายนะครับก็อยากให้พี่แจ็คนะครับโทรเข้ามาแทนนะครับนะให้โทรเข้ามาในรายการนะครับเพราะว่าจะได้คุยได้แลกได้ลาวได้อะไรต่ออะไรกันลาวนะครับผมนะเอาที่หน้าจอนะครับหน้าโซเชียลของอสมทเรากิตติทัศน์วังพดาเจริญเข้ามาทักทายสวัสดีนะครับผมนะก็ขอบคุณกันตรงนี้กันนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับหนังที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมนะในส่วนของต่อTikTok เราก็มีนะครับนะก็มีนะครับผมสัญญาณทางออนไลน์เพื่อนๆบางก็ต้องฝากพี่ติ๊กนะครับช่วยส่งข้าวมาให้กันนะครับเพราะว่างนี้พี่ติ๊กเราก็คนข้างจะเงียบหายไปนะครับสักระยะหนึ่งนะครับพีดีนะครับพีดีระพีพัฒน์วรรณะนะครับผมขอบคุณพีดีกันนะครับที่ข้าวมาให้กำลังใจกันนะครับเอาเป็นว่าช่วงที่รอซ้ายจากพี่แจ็คนะครับบ่าวตูก็จะลาวเรื่องที่วันก้นนะครับนะได้ไปทำข้าวนะครับนะที่องค์สมุดประชาชนนะครับของกสร. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางจังหวัดนะครับก็มีการจัดทำนะครับกลุ่มพัฒนาสตรีนะครับกลุ่มพัฒนาสตรีนะครับโดยทางอะไรอ่ะโดยทางปาโซภาการจนะนะครับปาโซภาการจนะนะครับผมปาก็ผันเพื่อปาก็ในฐานะประธานนะครับก็ชวนกลุ่มแม่บ้านนะครับนะดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทร์นะครับดอกไม้จันทร์ครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายกเล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะก็มารวมนะครับตรงนี้กันนะครับผมซึ่งก็เลยทำให้วัดตะเปาไม้นะครับจะทำดอกไม้จันทร์1 เส้น 1 เส้นอะไรนะ1 เส้น 20,000ว่าดอกนะครับผมนะนั่นแหละก็เลยน่าจะอ้าวพี่แจ็คเข้ามาในซ้ายตรงนี้แล้วพี่แจ็คครับจะพี่แจ็คครับเชิญครับ
2: โอเคคร
0: ับ ครับผมนะเอาหนุ่มนุ่มมาทางนี้ดีว่าครับครับได้ยินไหมครับพี่แจ็คครับ
2: ครับได้ยินครับ
0: ครับพี่แจ็คเพราะว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าเนื่องจากว่าควาลุ่งนะแต่ว่า
2: ครับ
0: ครับพี่แจ็คตอนนี้เชิญเลยครับมีอะไรดีอีครับดีเอามาเปิดประเด็นวันเช้านี้นะครับผมครับพี่แจ็ค
2: ครับครับพี่น้องเจ้าสุราษฎร์ก็ต้องเตรียมตัวครับเกี่ยวกับการที่ว่าน้ำมันจะท่วมในหลายๆที
0: คร
2: ับ ต้องระวังครับแล้วก็เอ็นว่ามาไทยอนุมัติงบให้ผู้ว่าจังหวัดละร้อยล้านครับงบไม่มีบัตรนะครับพี่ตู้ครับครับกับอยู่ในอำนาจของท่านผู้ว่าคนเดียวครับครับครับก็ว่างว่าผู้ว่าจะได้เก็บว่างมาตรการในการป้องกันไม่พี่น้องชาวสุราษฎร์เราเดือดร้อน
0: ครับ
2: จากไอ้ธรรมชาติครับ
0: ครับผมครับ
2: แต่ผมก็เชื่อมือจังหวัดครับเพราะว่าจังหวัดมีเครื่องไม้เครื่องมือมาครับทางปพ
0: ครับ
2: ครับปพก็อยู่ในสังกัดครับปพเขต11
0: เอา
2: ครับครับแล้วก็คือทุกอย่างจังหวัดมีเครื่องไม้เครื่องมือมากจริงๆครับแล้วก็อยากให้ประสานงานการไฟฟ้า ถูกแห้งไว้ครับการไฟฟ้าถูกแห้ง
0: ครับ
2: เพราะว่าการไฟฟ้า

0: นี้เขามีรถยกสูงครับสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมได้ง่ายครับแล้วก็ประสานกับทหารครับพี่น้องทหารถูกหน่วยงานครับเพราะว่ามีรถบรรทุก EMC รถบรรทุกสูงที่สามารถที่จะปฏิบัติการไปช่วยพี่น้องได้ทันทีครับ
1: ครับผมครับ
0: ก็อยากให้เตรียมแผนสักซ้อมไว้ครับเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นจริงนี่มันสามารถที่จะทำได้ทันที
1: ครับ
0: ผมไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาปานไหนครับครับ
1: ก็
0: มันอาจจะมาตอนดึกก็ได
1: ้ก็ล่าสุดนี่ที่เนปาลนะครับพี่แจ็คได้ดูข่าวไหมว่ามารบไม่นี่รบนี่มาทั้งน้ำทั้งคลื่นกวาดเอาบ้านชาวบ้านพังไปไล่ล่างเหล่าโอ้น่ากลัวจริงนะครับ
0: ครับ
1: ผม
0: นั่นคือว่ามันโลกเรามันเปลี่ยนแปลงครับถึงจะในประเทศเรานี้มันก็มีสิ่งพิเศษครับก็คือว่ามีข้าราชการของรัฐนี่ไม่รักษาป่าไม้ครับครับมีการลุกป่าลุกเข้า
1: ครับ
0: ก็พอลุกป่าลุกเข้าครับมันน้ำมันไม่มีที่เก็บครับครับป่าต้นน้ำลำธารที่เราเปลี่ยนมาตั้งแต่เด็กๆครับ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าทุกนายทุนกับบวกกับข้าราชการที่รับสิ้นบนนะครับข้าราชการดีๆก็มีมาครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าข้าราชการที่ไม่ดีก็ไปรวมมือกับคนที่เอาตังไปให
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้มันพินาศยิ่งไปกว่าเดิมเพราะว่ามีนายทุนต่างชาติมันเข้ามาแทนนายทุนไทยอะครับซึ่งนายทุนต่างชาตินี่เบี้ยมันเยอะครับ
1: ครับ
0: ครับทำไมผมนึกถึงสมัยรัชกาลที่5ครับที่ไปดูงานที่ประเทศสวีเดนนะครับ
1: ครับ
0: ครับรัชกาลที่5นี่ท่านทรงวางหลักท่านกิจการป่าไม้เอาไว
1: ้ครับ
0: ไปดูงานที่ประเทศสวีเดนเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วครับครับคือป่าไม้ของสวีเดนในปัจจุบันยังคงสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีการส่งออกไม้จากธรรมชาติเขาส่งออกแต่ว่าเขาปลูกตกแท้นะครับ มันจึงมีสภาพป่าไม้เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีการปลูกทดแทนแต่ว่าของไทยนี่ปัจจุบันป่าไม้เรื่องไม่ถึง 10% ทั่วประเทศครับ
1: ครับ
0: ครับพี่น้องก็ต้องตื่นตัวขึ้นมาครับใครบุกรุกทำลายป่าพี่น้องอย่าอยู่เฉยครับกระจายมือถือของพี่น้องครับใช
1: ่ครับ
0: แล้วมาลงโซเชียลครับครับแล้วก็เปิดเผยไปเลยว่าที่ไหน
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็
0: บอกผมจะช่วยประสานงานหน่วยราชการเข้าไปจับปุ่มเข้าไปแก้ไขให้พี่น้องครับ
1: ครับพี่แจ็คครับ
0: ครับผม
1: หมอแต่ว่านี่บ่าวตู้นั่งคุยกับนงเชษนะนงเชษนี่ก็เป็นชื่อจริงๆก็คือสิทธิเนตรเฮงถับนะแกก็ทำซื่อแกก็ทำซื่อก็คือทำปักตายโพสนะสยามรัฐนะครับพี่แจ็คแกก็บอกว่าเนี่ยทีหน้าบึ้งเนี่ยนะเราชวนหน่วยงานราชการเนี่ยนะมาปลูกต้นไม้ซึ่งบ่าวตู้บ่อแต่ชาวก็ไปเดินแลต้นไม้ที่เขาปลูกมาเป็นทริปปีนะก็ปลูกกันทุกปีแต่ที่เขาปลูกมันรอดไม่ใช่กี่ต้นไงพี่แจ็คตายเม็ดชาร์ดเพราะว่าปลูกถึงก็ตายปลูกแล้วก็ตายถึงก็เลยมีแนวคิดว่าหน่วยงานองค์กรเอกชนเนี่ยต่อไปถ้าเราจะรณรงค์เนี่ยปลูกป่าในเมืองเนี่ยเพื่อลดเอามาเป็นคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะของเทศบาลนครนี่เขาก็มีโครงการคาร์บอนเครดิตนะพี่แจ็ครอต้นไม้ย่อยมาลงได้ไหมต้นหนึ่งสัก 4,000 5,000 แล้วก็ภาคเอกชนก็หุ้นกันนะออกบริจาคกันแล้วก็มาปลูกเอาไว้ต้นเดียวรถนี่นะถ้าไล่ๆหน่วยงานช่วยกันปลูกคนละไล่ๆคนละต้นคนละต้นนะพระองค์กรละต้นมันก็ได้หลายต้นเหมือนกันนะครับพี่แจ็คกับนี่ก็พอดีจังว่าพี่แจ็คเร่งในต้นไม้ก็เลยแทรกมาตรงนี้ก็ไอเดียตรงนี้ว่าก็น่าจะดีน่าจะดีนะครับผมพี่แจ็ค
0: ครับก็อะไรดีมันทำไมโลกสีเขียวนี่มันดีทั้งเพครับยกเว้นการรับประทานครับ
1: ไม่น่าจะมีนะพี่แจ็คว่าพี่แจ็คคิดว่าจะมีลาวรัฐประหารเนี่ย
0: คือประเทศไทยนี่มันคาดไม่ได้ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: มันยาเสพติดของภูมิอำนาจครับครับคือบางที่ที่เราเห็นนะครับมันเป็นละครการเมืองที่เขาแสดงใ

0: พี่น้องประชาชนได้แลกกันนะครับครับนักการเมืองบางคนนะครับก็ดำเนินการเพื่อให้ทหารทำการรับประหารครับครับส้มได้ยินกระหู้ครับเพราะว่าผู้ใหญ่ในวงการเมืองก็บอกให้ฟังครับครับครับว่าจริงๆแล้วนี่มันต้องเข้าสู้โมดปกติได้แล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาว่าบางคนถูกโต้ครับบอกว่าไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
0: ต้องให้ประยุทธ์กลับบ้าน
1: สมัยนั้นนะ
0: เขาแร่งกันบันดาลนะครับครับซึ่งก็เรามาเรื่องที่ตกลงว่ามีการแถลงข่าวใบส่งนะครับ
1: ใบส่งวันนี้ครับใบส่งรองนอยจะเป็นคนแถลงข่าวนะครับผมเดี๋ยวถ้า
0: ฟัง
1: เ
0: พิ่มเดี๋ยวแล้วลองแก๊ปไปด้วยไหมครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบว่าจะรองนอยจะชวนใครไปหรือเปล่านะครับ
0: ครับครับครับผมก็เข้าใจพี่เบาตู้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็คือการซื้อปัจจุบันนี่มันซื้อได้ไล่ช่องทางครับ
1: มีไล่ช่องทางครับ
0: ไล่ช่องทางครับครับครับแล้วก็ผมเสียดายว่าผมยุ่งเทปไม่งั้นได้ไปเอาช่อดอกไม้ไปให้รองนอยในการแถลงข่าว
1: ครับผม
0: แต่ว่าน่าจะมีพี่น้องชาวบ้านที่ไปให้กำลังใจกันเยอะครับเราแถลงที่ไหนครับ
1: วังใต้ครับวังใต้ครับวังใต้ครับ
0: ห้องไหนครับ
1: ก็ไม่มีไม่ได้ใช้เพราะใช้ล็อบบี้โรงแรมแหละครับผม
0: อ๋อ
1: ไปนั่งกินกาแฟครับสื่อมวลชน
0: ครับ
1: ไปติดตามกันทางนั้นช่องทางนั้นก็แล้วกันนะครับผม
0: ครับผมแล้วก็ที่วังใต้นี่พีเอลก็บริหารแล้วก็บริการสุดยอดครับ
1: อ๋อคือวันนี้นะครับ
0: ที่จะเข้าโรงแรม
1: ที่วังใต้เนี่ยนะครับวัวเฉาๆนี่นะเขาจะมีตอนช่วงนี้นะมันจะมีช่วงเทศกาลอาหารเจนะครับ
0: ด้านใน
1: ก็เพียว
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: เ
0: ปิด
1: แล้วก็เรียกว่าเป
0: ิดยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมครับ
1: ก็เปิดนี่แหละจะเปิดบุฟเฟ่อาหารเช้านะครับนะที่เป็นเจเป็นได้เนี่ยก็พี่น้องที่ว่าทานจงทานเจก็แวะกันไปได้นะครับที่โรงแรมวังใต้หัวก็รู้สึกว่าจะ150 บาทต่อฐานนะครับผม
0: ครับ
1: ถ้าพี่เจ๊กโอกาสมาช่วงนี้ก็ได้ทานเจแล้วนะครับพาโม่เบาตู้ไป
0: กินแคบลงไปคร
1: ับ ครับเรามาที่เรื่องที่ช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับแต่ตอนนี้เรางดที่ว่าจะเข้ามาแสดงความคิดความเห็นกับพี่แจ็คทั้งอยากจะให้พี่น้องพบเห็นอะไรที่ว่ามันเป็นปัญหาความเดือดร้อนและอยากจะให้พี่แจ็คเข้าไปเชื่อมต่อเพื่อว่าจะผลักดันปัญหาให้ได้รับการแก้ไขนะครับน้องเนื้อจากปัญหาไฟฟ้าของลุงทวีแล้วนะพี่แจ็คนะ
0: ครับก็ยังมีไฟฟ้าที่คุ้นเล่ครับ
1: อ๋อ
0: ไฟฟ้าที่คุ้นเล่ก็ข้อแสดงความยินดีหลวงหน้ากับพี่น้อง
1: เพื่อครับ
0: ซอยสองซอยสามครับ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขายืนยันเลยครับว่าเขาเปลี่ยนสายไฟฟ้าครับแล้วก็จะทำให้ไฟฟ้ามันระบบมันสะเทือน
1: ซอยซ่องซอยช้ำก็ได้ถ้าเป็นแถวการเคห้าไหมครับพี่แจ็คแถววันเลย
0: ครับแถววันนะครับเท่าที่มีสายไฟลึกเข้าไปยาวไปรอดนะครับ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่ามันรอดเพราะว่ามันเกิดปัญหาไฟดับแล้วก็ไฟดับบ่อยครับแล้วก็ไฟไม่พอไฟตก
1: ครับผม
0: ซึ่งก็น้องที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นยืนยันว่าได้สร้างวัสดุอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดการเปลี่ยนให้กับพี่น้องชาวกุดเล่ภายในสิ้นปีนี้ให้เรียบร้อยครับ
1: โอ้ครับผม
0: ครับครับ
1: ก
0: ็ขอแสดงความยินดีด้วยครับส่วนของปัญหาของลุงทวีก็ต้องพูดว่าเราต้องเปลี่ยนแผนไปทางแสงอาทิตย์ครับครับครับเดี๋ยวผมลองประสานกรมพลังงานแล่
1: ครับผม
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ว่าว่าสามารถที่จะช่วยได้เป็นพื้นมั่งครับครับตามรายการของพี่ตู้ครับ
1: นะครับว่า
0: เป็นพื้นมั่งครับ
1: ลุงกวีเป็นพื้นมั่งว่างี้ไม่รู้เป็นพื้นมั่งกัน
0: ครับครับ
1: ในติ๊กในโซเชียลของอสมทนะครับนี่น้องสุริยันทิตกันนะครับข้ามาทักทายมีสุดทนเมืองชิมนะครับนะพีดีนะครับผมก็มีหลายๆฐานเข้ามานะครับนะเดี๋ยวในช่วงแรกนี้พี่แจ็คเดี๋ยวอาจจะคลุกคลักนะครับคลุกคลิกกับว่าระบบการเชื่อมต่อสัญญาณพอดีมันเกิดจากนี้แหละเกิดจากว่าลุงมอเตว่านะครับ

0: ็เลยทำให้ไหล่ที่เราจะเชื่อมไหล่ตรงเนี่ยนะครับมันคัดโค้งนะครับผมก็เลยไม่ค่อยดีตักเท่าใดก็เ
1: ป็นไม่พื้นครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักถูนึงเดียวเบาตู้ต่อซ้ายไปไหมนะครับพี่แจ็คงานในโชว์ที่ช่องนะครับผม
1: ครับขอบคุณครับพี่ตู้
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังซึ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับพี่แจ็คครับผมครับผม
1: ครับผม
0: ครับน้องนุ่มเราพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
6: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: บริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PPC วิกคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติคนสิงสุขใส
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ่อน
1: เอานะครับเรากลับมาในช่วงที่สองนะครับนะอย่าพึ่งโทรพึ่งไล่เข้ามานะครับสำหรับ FC นะครับผมบ่าวตู้ก็พยายามจะเปิดTikTok บ่าวตู้นะครับนะเพื่อว่าจะได้อ่านข้อความนะครับที่ท่านผู้ฟังนะครับโทรเขาที่ส่งข้อความเข้ามาเนี้ยนะครับนะแต่ก็ยังเปิดเข้ามาเล่ข้างในไม่ได้นะครับผมก็ต้องขอไปกันนะครับผมสำหรับในส่วนของผู้การน้ำนุ่นนะครับนะเราต้องขอบคุณตูเดย์คาเฟ่นะครับนะตูเดย์คาเฟ่โดยคุณพี่สมนัทพริมแก้วนะครับช่วงนี้ถ้าใครนึกถึงเบเกอรี่ร้อยๆนะครับนะก็อยากจะย้ำกันอีกทีนึงนะครับ

0: ตีตูเล่คาเฟ่นี่เชฟตูเราทำไม่สดทุกวันนะทำไม่ทำสดทุกวันนะครับนะไม่มีแบบว่าจะมีคงขางคงเลยนะครับนะเอาเป็นว่าคงไม่สดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะกันนะครับไปสั่งไปห้านะครับนะในนี่แหละตีร้านตีหน้าร้านเนื้อโจทย์รถได้เลยนะครับผมขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปั๊มด้วยนะครับบริษัทพัฒนาปั๊มคุณภาพดีนะครับขอบคุณห้างไผ่ทองกองไผ่ซ่านนะครับขอบคุณมิตซูสุราษฎร์เจ้าแร่คงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมขอบคุณบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยชั้น3เซ็นทรัลนะครับผมนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปทำบัตรทำไรหรือว่าจะไปคุยนะครับว่าจะสื่อคงสื่อไรกว่าดีก็สามารถที่จะนั่นก็ได้เลยนะครับนะขอบคุณในส่วนคงสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผมที่น้ำนุ่นนะครับนะในเรื่องของการสร้างเครือข่ายชุมชนนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับกับพี่แจ็คครับผมครับครับนะเราก็เข้ามาในช่วงห้องรบซ่องนะครับผมครับเสียงเดี๋ยวถ้าประตูเดี๋ยวเราซื้อเสียงมันเบาเลยเอาครับพี่แจ็คพร้อมแล้วครับผมครับ
1: ครับผม
0: ก็ช่วงนี้ก็ท่านผู้ฟังถ้ามีอะไรที่ว่าเราอยากจะช่วยกันขับเคลื่อนในการคือเมื่อวานนี่ประตูก็ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่คุณเอกพจน์ยศพินิษฐ์นะครับแกก็ได้โพสต์นะครับโพสต์พอดีประตูก็เอาที่ว่าจำได้นะครับโพสต์เป็นคล้ายๆก็เป็นเร่งเรียนรู้ของเยาวชนในเมืองนะครับในเมืองสงขลาครับพี่แจ็คในเมืองสงขลาซึ่งก็ทำเป็นอาคารติดแอร์สวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้ไปศึกษานะครับนะมากมายนะครับที่จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ตรงเนี้ยซึ่งเราก็ยากจะเห็นในบ้านเรามั้งเลย
1: ครับ
0: พี่แจ็คว่าแหล่งเรียนรู้ที่มันจะสามารถให้เป็นที่เด็กๆเพราะว่าได้มีคนบอกว่าเราเยอะเกินเยาวชนออกกำลังกายแต่ว่าพอว่าสนามกีฬาไปชายที่โรงเรียนเพราะว่าหกโมงเย็นเขาก็ปิดแล้วเขาก็ไม่ให้ข้าวไปชายได้แบบนี้นะซึ่งส่วนใหญ่เด็กก็จะไปเดินห้างเดินได้กับพนันแล้วนะห้างก็เลยเป็นที่รวมของคนไปเดินเล่นกันประมาณว่าพนันซึ่งเราน่าจะมีอะไรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนเมืองมั่งอะไรแบบนี้น่าจะดีนะพี่แจ็คนะ
1: ครับท่านเอกพจน์ไปถึงทรงข้าครับนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วที่ทรงค่านี้นอกจากมีแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนครับมีแหล่งเรียนรู้การคอร์รัปชันด้วยครับ
0: อ๋อเหร
1: อเอาควาเรียมครับ
0: เอาควาเรียม
1: เอาควาเรียม
0: ครับ
1: เป็นพันล้านครับ
0: โอ้
1: เป็นพันล้านนั่นมาไม่รู้เป็นซิปรัฐบาลเลยครับยังสร้างไม่เสร็จ
0: อืม
1: ครับก็นั้นผมไม่รู้ว่าคนดีรับผิดชอบเมืองทรงค่าเขาอยู่กันพันปลือ
0: ก็มันก็เป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่มาจากส่วนกลางไงนะพี่แจ็ค
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: เพราะว่านี่ครับส่วนกลางยัดเยียดลงไป
0: พ
1: อยัดเยียดลงไปแล้วก็บางที่นี่ส่วนราชการท้องถิ่นเขาก็ไม่รับครับไม่อั้นรับหรือว่ารับไปแล้วก็ทำไม่ได้ครับ
0: ครับผมครับ
1: คือส่วนกลางนี่คือเขาจ่ายงบประมาณเพื่อคือถ้าแร่งตามภาษาชาวบ้านแร่งตามตรงคือว่าเขาสร้างโครงการเบื้อกินหัวคิ้วครับ
0: อืม
1: ครับนี่ปัญหานี่มันแก้ไม่ตกครับมันต้องแก้ครับเพราะว่าไม่งั้นประเทศชาตินี่มันไปลำบากครับไปไม่รอดครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับ
0: ก็
1: ผมเห็นไล่ๆทีครับทำมันนี้ครับ
0: ปัดด้วยลาวมา
1: ก็คือตั้งโครงการทำงบประมาณสร้างโนนีนั้น มูลค่าเป็นร้อยล้านแล้วก็พอสร้างเสร็จได้ว่าคิวเรียบร้อยไปโอนให้ท้องถิ่นกลายเป็นทิ้งร้างครับ
0: โอ้ว่าการใช้ประโยชน์มันไม่เต็มประโยชน์ตามเงินที่เราเสียไป

0: ครับเช่นศูนย์โอท็อปจังหวัดศูนย์โอท็อปจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนี่ไปไกลทุกนู้นมูลค่า70 ล้านใช้งบผู้ว่า CEO ครับ
1: ตั้งแต่
0: สมัยนู้นนะครับปรากฏว่าปัจจุบันนี้เป็นที่อาศัยของนกพิราบกับม้าสองตัว
1: คือที่สุราษฎร์เราก็พอมีนะครับพี่เจ็ดกับ
0: ตรงไหนมั่ง
1: เวลาบ่าวตู้ขับรถนะครับขับรถไปนาซานนะครับ
0: เอ
1: าขับไปนาซานนะเราเอาขับไปนะพอไปถึงเต้าครับพี่เจ็ด
0: คร
1: ับ เราก็จะเห็นอาคารหนึ่งนะครับนะแล้วก็ข้างๆอาคารก็จะเป็นสนามกีฬาก็เป็นสนามเล็กๆมีรั้วรบครบชิดก็คงไปเล่นกันได้บ้างแต่ว่าอาคารที่เรามีเนี่ยนะมันก็ปล่อยรางแบบเราไม่เคยได้ใช้ประโยชน์เลยก็มีนะครับเพราะไม่ใช่ว่าไม่มี
0: คือ
1: เราพอเราสร้างถึงเราไม่ได้ใช้ประโยชน์
0: ครับหน่วยงานไหนล่ะพี่จอประกาศปีเบาตู้
1: อันนี้ยากให้พี่เจ็คเข้ามาลองซื้อเลย
0: เดี๋ยว
1: มันทำมาตั้งนานแล้วอันนี้มันทำมานานแล้วแหละนะครับอาคารเนี้ยมีคนก็มาบอกว่าเราสร้างไว้ทำไร่สร้างแต่ไม่ได้ใช้ตอนเมืองพิธีเปิดคือพี่เจ็คกับเปิดใหญ่โตมากับตอนพิธีเปิดเนี่ยเปิดใช้อาคารนี้ว่าแต่ว่านานแล้วนะนานแล้วนะครับไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้แต่ว่าเขาทำกันมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าแหละ
0: ก็น่าเสียดายครับ
1: นี่
0: ค
1: ือ
0: การใช้ของประมาณที่ไม่คุ้มค่ากับพี่น้องคร
1: ับ ใช่ครับ
0: น
1: ะเราก็อยากจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราได้ใช้ประโยชน์นะครับนะมันก็คุ้มค่าครับกับเงินภาษีที่เราจ่ายไปเรื่อยๆนั้นแหละนะครับ
0: ครับผมก็ต้องกราบเรียนพี่เบาตู้ครับที่ริมเขื่อนครับตอนนี้อาคารส่งชันที่เสร็จบ้านไปสร้างครับริมเขื่อน
1: ท่านเพื่อมาก
0: ตรงหน้าทีทำการสร้างค่าปักประชาธิปัตย์เขต1สุราษฎร์ครับ
1: ครับ
0: ครับกำหนดแล้วเสร็จวันที่17นี้ครับ
1: อ๋อวันที่17
0: อีก5วันครับ
1: ตุลาคมครับ
0: ครับ
1: ครับท่านเพื่อมากครับที่พี่แจ็คดูเพราะว่าอยู่ตรงหน้าพักอยู่แล้ว
0: ครับอยู่หน้าที่ทำการสร้างค่าปักพอดีครับ
1: ครับผม
0: คือผมไม่ได้เราไม่ได้พักดันเรียกร้องให้มาสร้างนะครับแต่เป็นโครงการของเทศบาลเองครับ
1: ครับผม
0: เจ้าพี่น้องจะเข้าใจผิดว่าพวกเราไปดึงมาสร้างนะคร
1: ับ ไม่
0: คือเป็นโครงการ
1: เขาทำไปนั่นแหละมีแผนของเขาอยู่ในแผนเขาอยู่แล้วครับผม
0: ครับก็ต้องกราบเรียนให้พี่น้องได้เข้าใจครับคือพี่น้องถ้าไปแรกครับบริเวณชั้นสองชั้นร้อยครับ
1: ครับ
0: เขากันโดยอลูมิเนียมครับแต่ว่ามันมีช่องห้างนี่เด็กสามารถรอดได้ครับต้องระวังเด็กตัดตกครับ
1: ก็ถ้าผู้ใหญ่พาขึ้นไปครับคนที่พาก็ช่วยดูแลเด็กกันนะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับที่ริมบึ้งอ่ะพี่เจ็คบ่าวตู้ไปวิ่งก็เห็นมาหนังนะมาหนังที่ริมบึ้งตอนนี้นะครับคนก็ไปใช้แล้วก็มันก็พังก็ไม่ว่ากันนะครับนั่นก็คนไปใช้งานนะครับก็ถ้ามันพังมันได้ก็ยากให้เอาไปเก็บไปทิ้งเสียมันอยากให้มันดูไปซึ่งอีกประการนึงนะครับก็คนที่ว่ามานั่งผักพ่นโยนใช้เวลามานั่งแล้วก็ถือนู่นถือนี่มานั่งกินนั่นนะแต่ว่าพอว่าลุกขึ้นแล้วก็เปิดตูดไปกลับไม่ได้เอาขยะที่ตัวเองเทอมาเนี้ยนะครับเอากลับไปทิ้งในตั้งขยะให้เรียบร้อยอันนี้เราก็ไม่โทษหน่วยงานนะเราโทษคนที่เอาไปกินนั่นแหละว่าตื่นทื่อไปกินได้แล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะเก็บนะเอาไปทิ้งในทางขยะนะครับมันน่าจะดีจะไหมครับพี่แจ็คครับ
0: ครับส่วนที่ปลูกของควายครับก็เห็นว่าปปช.ไปประชุ
1: ม
0: แล้วก็จะดำเนินการให้มีเสาไฟมีห้องสุขาครับก็ดีครับมันเป็นหน้าที่ของอบจสุราษฎร์แล้วก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ที่มีรถสุขาเกินทีอยู่แล้วคร
1: ับ
0: ก็ควรเอาไปบริการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันครับ
1: ครับผม
0: ครับครับเพราะว่ารถพวกนี้นี่มาจากเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนครับคือควรบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปออกกำลังกายที่ปลูกของควาย
1: ครับ

0: ล้วก็ผมสงสัยครับว่าปปช.มาประชุมเรื่องนี้ทำไร
1: ก็
0: ผมหามันไม่ใช่นาทีของปปช.เลยคร
1: ับ ก็ใช่ซึ่งพี่เจ๊กคิดว่าเป็นเพื่อครับปปช.ครับ
0: ผมว่าปปช.สุรัตน์ก็ต้องแรงให้ชัดเจนครับว่าเพื่อไม่ไปตรวจสอบตามที่พี่น้องประชาชนสงสัย
1: เออ
0: ครับแล้วก็ตรงนั้นมันอันตรายมา

0: านเอาเล็กแท่นเนี่ยมาตัดโดยไม่ได้หลบคมแล้วก็นี่นักข้าวช่องเจ็ดนี่เขาตาไว้ครับเขาไปเคี้ยไอ้แรกกระตาเลยวะนี่เล็กมันคมมากแต่ว่ากี่ขี้จากญาติแล้วมือไปรูดนี่บาดมือได้ครับเลือดออกครับ
1: ครับผมครับ
0: ก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องทำให้มันปลอดภัยแล้วก็ปปช.ก็ควรตรวจสอบการทุจริตตามที่มีการร้องเรียนคร
1: ับ ครับผม
0: แล้วก็เรื่องเล็กๆอย่างเรื่องอ่านกลางวันโรงเรียนนี่ถ้าไม่ควรไปจับผิดคุณครูหรือว่าผู้อำนวยการโรงเรียนมากมายครับ
1: ครับผม
0: กับควรไปแล่ในบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งว่าก็มีความจำเป็นผันเพื่อจะประสานให้มีความสมบูรณ์หรือว่าประสานให้มีการถือว่าจ่ายงบอย่างคุ้มค่าได้ผันเพื่อก็จัดอบรมไปเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าพากำลังเข้าไปแล้วก็ท้ายรูปท้ายไล่ออกมาเพล็ดข้าวทำข้าวเสียชื่อโรงเรียนครับผมเอ็นดูคุณครูครับเพราะว่าแกไม่รู้กฎหมาย
1: นั่นแหละปลัมเนี่ยสอนเด็กก็เนื้ออีบอบแล้วต้องมาปลัมกับโมปปชอะไรกันนะ
0: ครับยกเว้นครูที่ว่ามีจิตที่ว่าทุจริตจริงจริงซึ่งมีน้อยครับเพราะว่าครูนี่ถือว่าเป็นพระเหมือนกับพระครับตามที่พระอาจารย์ปุรทาได้สอนไว้ครับ
1: ครับผม
0: เราวันนี้ไม่มีคำถามเลยครับพี่ตู
1: ่อ๋อพอดีจังหวะว่าระบบไลน์ก็เราเนี่ยปกติตาเข้ามาในระบบของห้องส่งเนี่ยนะครับมันจะสามารถฟังเสียงทางโทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่าพอว่าถ้าเปิดใช้ก็พี่แจ็คจะไม่ได้ยินนั่นแหละเพราะว่าคัดคองทางด้านระบบฟ้าลงมาแต่ว่าเนี่ยแต่เลยคัดคอง
0: ต้องข้อไปพี่น้องที่ฟังรายการพี่บ่าวตู้ทุกวันจันทร์ด้วยคร
1: ับ เดี๋ยวเปิดใช้ก็ถ้าท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเดี๋ยวบ่าวตู้คอยทุ่นคำท่ามให้ก็แล้วกันนะตอนนี้ก็เปิดใช้สำหรับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับข้อเป็นไม่เอาเป็นความคิดเห็นนะครับนะข้อให้เป็นการถ้ามามองช่วยกันดูบ้านดูเมือง
0: ปัญหาต่างๆ
1: นั่นปัญหาครับผมอ้าวไปที่ไส้แรกกันเลยครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบ่าวตู
1: ้อ้าวลุงทวีนะครับผมครับ
2: ผมก็ขอบใจคุณวัชระมากแกว่าช่วยไอ้เรื่องไอ้ได้จะทิ้งกินไว้ได
1: ้เรื่องโซล่าเซลล์นะครับ
2: แล้วก็ขอบใจบ่าวตู้กันอันนี้แกผมนั่งคุยในวัดแต่ว่าแกไปวัดกันก็ก็บอกว่าเต้นนั่นช่องคนนี่เล่เร็วแข่งอีพ่ออีพึงได
1: ้
2: คือรายการของบอกตู้
1: ครับ
2: คุณวัชระแต่เขาเดี๋ยวโชว์โชว์นะแกวัดผู้ว่าไม่ใช่โชว์โชว์ก็ผู้ว่าคุณจะวัชระผมว่าให้ได้ไอ้เหมือนเจ๊ต้นหวาจ้ะแล้วก็ต้องขอบใจคือว่าอยากให้ไปทั้งโชว์ทั้งลิงเร็วผมเวลานี้ก็ขอบใจมากับขอบใจหลวงหน้าช่วยได้ที่กับพอดีกับ
1: ครับก็ลุงทวีข้ามาขอบคุณนะครับสอท่านพี่แจ็คนะครับนะก็เอ็นชาวบ้านแถวๆวันก็เรียกว่าซอซอแจ็ค
0: ผมมาดิผู้แทนครับแต่ว่าพอผมคนตารอคนวัดถ้ำครับอยู่แก่ๆนะคร
1: ับ ครับก็แกบอกว่าให้ได้สักครึ่งนะเอานะไปได้อย่างน้อยๆก็ได้โซล่าเซลล์แล้วสักแพงสองแพงไปติดนะพอได้ชายงานชายการกันนะครับเอาไปกระตีไส้ต่อไปเลยนะครับผม
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ตู่คร
1: ับ เอาโยโย่สั้นๆแล้วกันนะครับผมครับเชิญครับ
3: สวัสดีไปถึงพี่แจ็คกันทางต่างชาติให้พี่แจ็คโดยพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อน
1: ครับ
3: แต่เรื่องที่บอกพี่ตู่ว่าสีขนมตอนนี้ข้นกระตอก
1: อ๋อเหมือนกันครับ
3: ครับตอกเรื่อยๆกาไปมาไปไหนมาไหนก็ต้องจ่ายน้ำและตอกกับเนียง
1: ครับผม
3: ครับก็ไม่มีได้หมากับพี่โตถ้าว่าพอดีสังสานี้มีการคัดกรองให้กับคงจะไม่โหได้หมากแล้วก็ให้กับตั้งใจว่าเราอยู่กันพันนี้แหละ
1: ครับ
3: มีได้กาโชกันไปเรื่อยๆทำกันไปเรื่อยๆคนต้องควารองก็ไม่ได้ทำรื้อครับพี่โตกับเอาขอบคุณมากครับพี่โต
1: ครับครับครับ
3: ตั้งครับครับ
1: หนุ่มขนมก็ข้ามาทักทายไม่มีได้หมากนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ถ้
1: ามีได้ก็ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกันเราก็ในฐานะที่ว่าเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับนะก็อยากจะเห็นบ้านเมืองเมื่อกาทีแจ็คหวาละนะเราอยากขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีนะขับเคลื่อนยังนครมาแต่วันที่10ใช่ไหมวันที่10ที่ว่าเขาให้รับกันนะแห่จัดนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับประชาชนมารวมนางรำเนื้อ3,000คนนะครับรำเงินพรมเพรียง

0: นะครับก็เป็นงานย่อยนะครับคงแล้วก็อสมทเราก็ถูกพี่ทางงานเดือน10นะครับนะก็จะรับเป็นเจ้าภาพจัดประกวดโรงเพลงนะครับที่เวทีของในทุ่งทาราสนะครับนะก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยงานกันทุกปีนะครับผมครับพี่แจ็ค
1: ครับ
0: งานจักพาเราพี่แจ็คขาดบ้างเหมือนเพื่อนบ้างครับ
1: เรื่องไรครับ
0: งานจักพระงานจักพระรักพระบ้านเราสุราษฎร์ธานี
1: ผมครับผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วผมก็มั่นใจครับว่างานจักพระนี่จะเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องชาวใต้และนักท่องเที่ยวทั่วไปครับจะได้มาชมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของคนสุราษฎร์ครับผมภูมิใจครับผมตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่ผมเรียนมาดีตานู่นแหละตั้งแต่เรียนประถม
0: ครับ
1: เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเห็นเรื่องประเพณีจักพระเราภูมิใจครับว่าคนสุราษฎร์นี่ทำได้ยิ่งใหญ่มากซึบเหนืองมาแต่โบราณ นะครับแล้วก็นี่พี่เปาตู้จำได้ไหมครั
0: บ
1: ทางน้ำจักพระทางน้ำเรือพนมพระหลาซาเม็ดครับไม่รู้กี่สิบลำครับในแม่น้ำตาปีนี
0: ่
1: เต็มไปด้วยถงทิวสี่เรื่องถงทิวของพระของศาสนาของพุทธศาสนาครับแล้วเรือพระกับทางรถยนต์นี่คือมันมาครับแต่ปัจจุบันนี้ทางน้ำนี่เรือน้อยแล้วน่าเสียดายคร
0: ับ ก็เรืออยู่ตอนนี้5วัดนะครับก็เป็น
1: ครับ
0: ที่อยู่ริมน้ำในบ้างในไร่พวกนี้แหละนะครับที่จะมาช่วยสร้างซีซั่น
1: ถนนมันไปถึงใช่ไหมครับพี่เปาตู้
0: คร
1: ับ
0: โตที่ไปทัวร์ถึงหมดทุกวัดแล้วในบ้างครับ
1: ครับ
0: นะครับความเจริญไปทัวร์ถึงหมดแล้ววัดเล่มทองก็เป็นวัดลาชุดที่สามารถเอารถข้ามสะพานไปได้เพราะว่าสะพานเพิ่งสักปี2ปีนี้นะครับวัดเล่มทองจะเคยมีเรือพนมพระตอนนี้วัดเล่มทองก็จะมีรถพนมพระเรือพนมพระทางบกนะครับแทน
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วงานรักพาปีนี้ก็สุราษฎร์นะก็คงจะคึกคักนะครับเพราะว่ามีเรือพนมพระทางบกที่ว่าส่งข่าวประกวดเนี่ยมาร์กนะครับมาร์ก105ลำครับพี่แจ็คปีนี้นะครับก็คงจะ
1: ปีนู้น109ลำครับนะปีที่แล้ว109หรือ108คร
0: ับ จำไม่ได้แล้วแต่ว่าปีที่แล้วรถที่เข้าประกวดเรือที่เข้าประกวดไม่มากเท่านี้แต่ว่าที่วันที่นี้ปีนี้ที่เข้าประกวดร้อยถึงว่าคิดดูว่านางรังนางรำว่าจะผ่านคณะกรรมการในตรงผิดที่ผิดตั้นต้องโชว์ความสวยงามให้กรรมการได้เห็นวางขบวนนี้ผ่านกรรมการไปได้ต้องใช้เวลาพอสมควรถึงคาดว่าน่าจะเที่ยงคืนนะกว่ายีเซตเราก็คอยดูกันต่อไปนะครับ
1: ตัวยักษ์วันแท้ตรงกับวันไหนครับ
0: 27ตุลาคมครับ27ตุลาคม
1: 27ครับนะแท้ตั้งแต่กี่โมงคร
0: ับ ก็เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปต้นไปกับพี่แจ็คนะ
1: ขั้วขบวนตั้งตรงไหนครับพี่เบาตู้
0: ศาลากลางนะครับขั้วขบวนก็จะเริ่มจากศาลากลางทุกปีเรือพนมพระเนี่ยก็จะมาจอดรวมกันที่หน้าศาลากลางแต่ว่า
1: ตอ
0: นหน้าศาลากลางจังหวัดแต่ว่าทุกปีมันจะยาวบางทีขบวนต้องต่อแถวไปออกถนนดอนนกไปชนว่าห้างแถวนู้นไปอยู่ศาลหลักเมืองก็ยังก็จะส่วนใหญ่ก็จะไปจอดที่ซอยอมสินนะเพราะว่ายาวถึงซอยอมสินถึงจากด้านนอกขบวนก็ค่อยเคลื่อนไปเรื่อยๆตามถนนดอนนกและไปออกถนนชนกระเซมสี่แยกแสงเพชรก็ไปที่ริมน้ำตาปีตรงนั้นนะครับทั้งหมด122ลำครับเรือปีนี้ไอที่ประกวดนั้น105ลำ
1: นะครับม
0: า
1: ร์กทีเดียวครับ
0: ก็มาร์กครับก็ถือว่าเป็นงานย่อยก็ยักถ้าพี่เจ็ควางก็ชวนมาเที่ยววันนะครับผม
1: ครับเอาผมต้องไปอยู่แล้วครับไปผมไปทุกปีครับ
0: ทุกปีนะ
1: ครับ
0: นะตอนนี้8นาฬิกา56นาทีเอาสุดท้ายพี่เจ็คมีได้อีเพิ่มเติมไหมครับ
1: ก็สุดท้ายผมก็ขออนุญาตครับให้กำลังใจคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมทุกคนครับรวมทั้งให้กำลังใจรองนอยครับรองแก๊ปด้วยครับนะแล้วก็เข้าใจทุกอย่างครับเพราะว่าการเมืองก็คือการเมืองครับแล้ววันนี้เสียงว่ามีการแถลงข่าว
0: ที่
1: แ
0: ม
1: ่ฝั่งใต้เวลาบ่ายสองใช่ไหมครับ
0: ผมครับ
1: ครับผมก็เสียดายจริงครับไม่ได้ไปให้กำลังใจ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าแถลงข่าวที่ล็อบบี้อาจจะเหล็กไปตะกี้กับนะ
0: เ
1: พราะว่าอาจจะพอคนรู้ข้าวก็เดี๋ยวไปให้กำลังใจกัน

0: สาบานพี่ทางรองนอยได้บอกใครรั่วชวนใครหรือว่าชาวบ้านเองที่มานี่เพราะว่าเราก็ไม่ได
1: ้
0: บอกสถานที่นะครับนะไม่ได้บอกว่า
1: เ
0: ราก็ชวนไปนั่งคุยกันที่มุมกาแฟของหวังตายอะไรนะครับนะ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เขาพนักงานบริการเยี่ยมยอดคร
0: ับ อ๋อดีครับ
1: กาแฟก็ร้อยขนมไทยขนมไทยก็ทำอย่างร้อยเลยครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับครับพี่เบาตู้ครับรายการพันพืชมั่งนี่เป็นรายการที่ชาวบ้านคนสุราษฎร์ที่เขาฟังกันทั่วครับ
0: อ๋อครับ
1: ผมก็ดีใจครับพี่เบาตู้ด้วยครับ
0: อ๋อครับผมครับ
1: ที่จัดรายการแล้วมีพี่น้องประชาชนในความสนใจ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมก็ได้รับรู้จากการที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนครับก็ว่าเขาฟังรายการเบาตู้ทุกวันจันทร์ครับ
0: อ๋อครับเอ้าครับขอบคุณพี่แจ็คตรงนี้ก่อนนะครับนะ
1: ครับได้ครับหมดเวลาแล้วครับ
0: ผมครับ
1: ผมก็ต้องขออนุญาตกราบลาครับ
0: ครับ
1: คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งตามที่พายจันเปิดทัศน์ได้ซ่อนพวกเราไว้ครับ
0: สวั
1: สดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับครับนะรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังกันตรงนี้ไปเลยนะครับวันนี้น้องนุ่มเบาตู้ก็ขอลากันก่อนนะครับต่อเช้าก็ค่อยมาจวนกันนะครับต่อเช้าอาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับเดี๋ยวก็จะลองประสานงานอีกทีนึงว่ากศน.เขาเปิดโอกาสให้ได้เรียนนะครับได้เรียนคนที่หลุดจากระบบโรงเรียนไปแล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสนะครับเข้ามาเรียนต่อศึกษาต่อกันนะครับโดยกศร.นะครับโดยเฉพาะกศร.ทุกอำเภอนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนักศึกษาเมื่อยู่นะครับนะใครอยากสนใจจะเรียนที่กศน.ถ้าบอกกศน.ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็อยากตรงนั้นก็ไปสมัครกันได้ช่วงนี้เปิดรับสมัครอยู่นะครับผมมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายประถมมัธยมต้นมัธยมปลายวันนี้ลาสุดท้ายไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจยืนยันไม่มีปิดการจราจรช่วงประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏภาพข่าวหนังสือสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดยืนยันจะอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงการประชุมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงการจราจรติดขัดโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรม

0: ที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4คลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักผู้แทนต่างประเทศ22แห่งและอาคารวันแบงคอกฟอรัมรวมถึงถนนและพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะมีผล10-20 ตุลาคม 2569เพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank 2026เอกภพชี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนผู้ประกอบการนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้

0: เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โล่งเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ่อปีจากเงินติดล้อ
1: ตนน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น. ถึง 9:30 น. นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encore.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

กำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Court Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Court Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Court Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Court Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Court Radio Network 102อสมท

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัชโดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณปัญญง

สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะเช้าๆแบบนี้กันเหมือนเดิมค่ะมาเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศาสตร์ค่ะกับตรงนี้ค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับผิวกายกับเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะมาปลุกพลังความมั่นใจเลิกซ่อนผิวหมองได้เวลาที่จะให้ผิวนั้นได้เปล่งประกายกันแล้วนะคะเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายหรือแม้กระทั่งหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีผิวกายที่มีออร่ามีความสวยมีความสว่างกระจ่างใสค่ะฉะนั้นอยากจะถามนิดนึงว่าสาวๆคนไหนนะคะเวลาที่แบบว่าเราไปซื้อเสื้อผ้านะคะไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งมาแล้วก็มีแบบว่าแอบโชว์ผิวนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆเปิดหน้าเปิดไหล่เว้าตรงนั้นเว้าตรงนี้แล้วปรากฏว่าพอเรามาลองใส่ดูเราก็จะไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเปิดไหล่ปุ๊บโอยตรงไหล่ก็ดำนะคะพอเปิดโชว์หน้าท้องนิดๆเห็นไรๆใส่เสื้อผ้าลูกไม้โอผิวก็ไม่สวยจะขาดความมั่นใจท้ายที่สุดแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าตัวเก่งของคุณเอาไว้ในตู้ผ้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าจะไม่มีความมั่นใจนะผิวเราไม่สวยเราจะใส่ยังไงล่ะพอใส่เดินออกไปโอ้คนนั้นก็บ้วยปากแบบส่งซิกให้เพื่อนดูกันว่าโอ้ยดูสาวนั้นสิดูคนนั้นสิแต่งตัวแบบนะคะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความมั่นใจแน่นอนค่ะฉะนั้นน้องอ๋อยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะให้คุณได้มีผิวที่มีความมั่นใจเรามาปลดล็อกกันกับผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกมาบูสต์ความมั่นใจขั้นสุดกันค่ะด้วยการใช้โลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นของเรานะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันแล้วเพราะว่ามีภาพยนตร์โฆษณาผ่านทางทีวีออกไปนะคะเยอะแยะมากมายแล้วหลายท่านก็ซื้อมาใช้ได้ผลแน่นอน

0: เห็นผลแบบไม่ต้องรอนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันนะคะทาตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณรับรองค่ะว่าบูสต์ผิวได้อย่างมั่นใจผิวออร่าฉ่ำฉ่ำแน่นอนเตรียมชุดเก่งของคุณออกมาแล้วก็ไปสาดแสงให้วาบวิวกันได้เลยค่ะให้โลกได้ตะลึงกันกับผิวออร่าฉ่ำฉ่ำของคุณกันนะคะกับเพียสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะผิวสวยต้องโชว์ค่ะเชื่อแน่นะคะว่าถ้าคุณมีผิวสวยคุณก็กล้าจะโชว์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองโอยก็ไม่อยากจะโชว์อยากจะแอบผิวเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นนะคะฉะนั้นเรามาเจาะลึกกันกับสารสกัดพรีเมียมสปาร์คออร่าทุกสีทุกสูตรกันเลยค่ะกับโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นที่บอกต่อๆกันมานะคะเรียกว่าบอกปากต่อปากกันเลยล่ะทุกบ้านต้องมีค่ะบ้านไหนยังไม่มียกมือขึ้นเลยนะคะต้องรีบไปซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุยจะคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะตกเทรนเอาเปล่าๆนะคะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีค่ะต้องยกให้โลชั่นเภสัชของเราเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการที่จะมาปรับผิวของ

คุณให้ดูสว่างกระจ่างใสใครที่ผิวหมองหมองผิวไม่สดใสไม่เปล่งประกายไม่มีออร่าต่อแต่นี้ไปบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณใช้โลชั่นเพศสัตว์ของเราแล้วนะคะคุณจะมีผิวที่มีออร่านะคะแล้วถ้าถามว่าสูตรไหนดีน้องอ๋อยบอกได้เลยค่ะว่าดีทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะมีให้เลือกกันถึง4สี4สูตรด้วยกันค่ะนั่นก็คือสูตรคอลลาเจนค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นสูตรอัลฟาอาบูตินจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงจะเป็นสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่ของเราจะเป็นสีชมพูเข้ม Red Love Apple ค่ะจำชื่อนี้กันไว้เลยจะช่วยเร่งผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นสวยใสแบบคูณ2เลยค่ะต้องไปลองเองนะคะถ้าฟังน้องอ๋อยแล้วอาจจะจะจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นบลาบลาไม่ต้องกังวลค่ะคุณซื้อมาใช้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะถูกอกถูกใจนะคะแล้วแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปเลย4สี4สูตรรับรองค่ะว่าติดใจแน่นอนแล้วราคาไม่แพงราคาจับต้องได้นะคะรีบไปซื้อมาใช้กันกับเพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

ออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัด

0: บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ผิวสวยต้องโชว์อย่างที่บอกนะคะใครมีผิวสวยโชว์ได้เลยค่ะไม่ต้องอายใครค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีผิวคล้ำผิวดำผิวหมองนะคะน้องอ๋อยต้องบอกว่าอย่าไปโชว์เลยอายเขาจริงๆค่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีความมั่นใจอยากจะโชว์อยากจะอวดผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้รีบเลยค่ะไปซื้อโลชั่นดีๆที่มีคุณภาพอย่างเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นมาบำรุงผิวกายของคุณกันนะคะให้คุณได้มีผิวสวยใสมีความมั่นใจเกินร้อยมีดีก็ต้องโชว์นะคะฉะนั้นมาอัพผิวสวยกันต่อกับโลชั่นเพสัตของเรากันได้นอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วบรรดาจุดด่างดำต่างๆค่ะสีผิวของเราที่ไม่เรียบไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะทำให้ผิวนั้นยิ่งเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะเนื้อโลชั่นบางเบาซึมซับสู่ใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วทาได้บ่อยได้เท่าที่ต้องการกันเลยนะคะทาได้วันละ3เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนโน่นนี่นั่นแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยค่ะนะคะยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีเพราะว่าผิวของเราจะไม่แห้งจะไม่หยาบกร้านทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะเมื่อผิวของเราพร้อมออร่าก็มาเต็มๆค่ะแล้วจะมีความมั่นใจเกินร้อยฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวมองๆของคุณกันแล้วออกไปโชว์ไปสาดแสงกันกับผิวสวยๆฉ่ำๆกันได้ออร่ามาเต็มๆกับโลชั่นเพสัตที่มีคุณภาพอย่างเรานะคะ4สี4สูตรย้ำกันไว้เลยค่ะไปหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นค่ะ

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์อ
1: ย่าลืมนะคะใครอยากจะมีผิวสวยนะคะน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นกันเลยค่ะบำรุงผิวพรรณของคุณกันเป็นประจำนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาตัวให้ทั่วร่างด้วยเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนื้อครีมบางเบาซึมซาบสุดใต้ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะหนะแล้วก็ให้คุณได้มีผิวสวยผิวออร่าฉ่ำๆเลยนะคะสีสีสูตรค่ะนั่นก็คือสีชมพูคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอัลบูตินสีฟ้าปกป้องผิว24ชั่วโมงแล้วก็สุดใหม่ของเราก็คือเรดเลิฟแอปเปิ้ลค่ะสีชมพูเข้มเลยทีเดียวนะคะฉะนั้น4สี4สูตรนี้ชอบสีไหนแบบไหนก็มีหลายไซส์หลายขนาดกันเลยทีเดียวล่ะนะคะติดอกติดใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณจะมีผิวที่มีออร่าฉ่ำๆมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสแบบล้ำลึกกันเลยนะคะต่อแต่นี้ไปนะคะเดี๋ยวจะไปส่งตายายเออยังทันค่ะนะคะบำรุงผิวพรรณของคุณกันกับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นได้เลยค่ะแล้วคุณพร้อมจะอวดผิวสวยๆให้กับใครๆได้เห็นจะไม่มีใครมาซุบซิบนินทาคุณแน่นอนเพราะว่าคุณมีผิวที่ออร่าช้ำๆมีแต่จะบอกว่าโอ้ยดูคนนั้นสินะคะเดินเด่นสง่ามาแต่ไกลเพราะว่าผิวออร่าแน่นอนค่ะฉะนั้นอยากจะมีผิวสวยผิวออร่าแบบนี้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะอย่างที่บอกว่าดีทุกสีทุกสูตรเพราะว่าเขามีวิตามิน B3 จะช่วยอัพผิวให้สว่างกระจ่างใสแถมยังมีสารสกัดก็คือพรีเมียมเลยค่ะเป็นตัวเด็ดๆที่นำเข้าจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นวิตามิน E จากญี่ปุ่นจะเป็นอัลฟาอัลบูตินจากอเมริกาหรือจะเป็นแอปเปิ้ลจากเกาหลีนะคะเรดเลิฟแอปเปิ้ลสูตรนี้นะคะสูตรสีชมพูเข้มนี้นะคะจะเรียกว่าดีหน่อยเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะมีผิวแบบออร่าแบบเร็วนะคะฉ่ำฉ่ำเร่งผิวของคุณให้บูสต์ได้สว่างกระจ่างใสขึ้นก็ต้องเป็นสูตรนี้เลยค่ะนะคะฉะนั้น4สี4สูตรของเราออร่าพุ่งกันทุกสีทุกสูตรแน่นอนค่ะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าลืมนะคะแชร์ความรู้สึกดีๆนี้กันไปให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้กันแล้วใช้วันนึงกี่ครั้งกี่รอบก็แล้วแต่ค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราเห็นผิวของเราแห้งผิวของเราดูหยาบกร้านนะคะใช้ไปเถอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะผิวของคุณจะเรียบสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการค่ะมีความสุขกันทุกๆวินาทีเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวพรรณของคุณกันได้กับเพสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น4สี4สูตรนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายค่ะวันนี้เวลาหมดจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณตันยงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ทยอยเดินทางถึงศูนย์สิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ที่เป็น Official Media Partner กับงานประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับช่วงแรกของการเปิดประชุมวันแรกคือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs จะมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์เศรษฐกิจยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอนุทินสั่งพักประชุมเช้าปภ.ช่วงประชุม World Bank หลังประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชา

0: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าคาดหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลโดยจากที่คาดการปริมาณฝนว่าจะตกในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักแต่ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้แต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครซึ่งทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยรวมเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการเส้นทางน้ำและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งหมดแล้วถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดถือว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินการได้ดีทำให้น้ำสูงถึงระดับหัวเข่าลดลงได้เพียงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพร้อมฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมการรับมือเช่นนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ปกติและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและขอให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรและเนื่องจากสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมแล้วจะขอพักการประชุมประจำวันในช่วงเช้าแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้หลังจากนี้ตนจะโฟกัสลงไปในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวย

0: เป็นต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล
1: ้อตนน่าจะฮอดหินกาแฟซองทรีนวันที่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับ Variety on Radio โดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกระเพากลับไปจัดรายการสดเมื่อไหร่นะคะก็จะได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยกันต่อค่ะแต่ก็ฝากไว้นะคะในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากห้างทองแม่มาลี7นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อทองแถมทองนะคะโปรโมชั่นนี้ที่นี่ที่เดียวนะคะกับห้างทองแม่มาลี7หัวมุมตลาดสันเจ้าและยังมีบริการผ่อนชำระนะคะจากบริการบัตรชั้นนำอีกหลากหลายเลยนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันค่ะส่วนใครที่สนใจในส่วนของการลงทุนทองคำรูปแบบโกออนไลน์นะคะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกค่ะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนนะคะแถมราคาซื้อถูกกว่าสมาคมราคาขายรับซื้อคืนก็สูงกว่าสมาคมแถมมีเครดิตค้างจ่ายให้7วันที่นี่ที่เดียวค่ะซื้อขายง่ายๆได้บนมือถือนะคะสะดวกรวดเร็วแถมยินดีให้คำแนะนำปรึกษาฟรีค่ะกับการลงทุนทองคำที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบูเลียนจำกัดติดต่อเรานะคะ0720-6900หรือจะเข้าไปที่ศูนย์เลยก็ได้ค่ะอยู่หัวมุมตลาดสันเจ้าเช่นกันโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวค่ะที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: M Pod Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเราจัดโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูซูกิมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะควนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาคุณพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
0: M Pod Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

งฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกแจงไม่เชิงพักประชุมปภแต่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการแจ้งพักประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าไม่เชิงพักแต่ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ซึ่งสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดส่วนจะต้องส่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าให้ไปถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยราชบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงบางแห่งสูงถึงหน้าอกโคนขาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีเมื่อวานเกิดฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษมและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำสูงถึงระดับคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทองหนึ่งอ่างทองสองเพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้ภาคใต้จะได้รับผลกระทบส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบทันทีเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะส

0: สมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมเนปาลซัดหมู่บ้านและสะพานเสียหายทางการเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย5คนหลังเกิดน้ำป่าหลากพัดบ้านเรือนและสะพานพังเสียหายในเขตโกคาทางตอนกลางของประเทศโดยกองทัพช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว95คนหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทางนี้ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของน้ำท่วมแต่หลายฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางส่วนมองว่าฐานน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น

0: เงินติดล้อ
1: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: เงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหาร

0: ถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร077295111
2: บริษัท BO Power Tech จำกัดเราดำเนินงานทางด้านการออกแบบแล้วก็ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็อาคารทุกประเภทเลยรวมถึงการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำทุกชนิดค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB และตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายและติดตั้งระบบป้องกันการฟ้าผ่านะคะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเรื่องสำรองไฟฟ้าค่ะเราดำเนินงานนะคะโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการมืออาชีพโดยตรงนะคะมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีรวมถึงทีมงานทุกคนนะคะมีประสบการณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงเลยค่ะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตนะคะคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดอยู่ปากซอยวิภาวดี6นะคะอยู่หน้าถนนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากนะคะถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าทางซอยถังทองนะคะเส้นทางที่จะไปสวนอาหารป๊อปอายถนนข้างค่ายวิภาวดีรังสิตนั่นเองค่ะโทรสอบถามได้นะคะ077-295-111หรือ086-471-3221และ089-470-8288ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงหรือระบบไฟฟ้าแรงต่ำนะคะหรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับป้องกันระบบไฟฟ้าทุกประเภทนะคะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าบริษัทของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึง

0: วันเสาร์ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ค่ะกับบริษัท BO Powertech จำกัด
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02 114 3990หรือแอดไลน์ที่@shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า

0: 100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้นะคะฝากไว้ค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะคะชาวสวนปาล์มที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีดกดีทุกต้นค่ะทนโรคทนแล้งนะมองหาก้าปาล์มน้ำมันไปปลูกนะคะใครที่โค่นยางแล้วจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือว่ามีพื้นที่ว่างอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหาก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีมีให้เลือกเยอะต้องที่นี่เลยค่ะแปลงเพาะนายหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับที่นี่นะคะเราผลิตก้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์มากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราดสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพคนะคะ ML

161สาวิคินาบลู KB4 คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบิดา 1S ค่ะเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนั่นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาก้าปาล์มน้ำมันและนะคะโดยเฉพาะที่ใครเป็นเกษตรกรมือใหม่เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องของการดูแลเลยบอกที่

0: ให้ถูกวิธีปรึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการฟรีเลยโดยอดีตเกษตรอำเภอขาวนะคะโทรศัพท์0992226964 0992226964ค่ะหรือจะเป็นที่นักวิชาการสายรุ้งลูกสาวคนสวยค่ะ0918526262 0918526262หรือจะเข้าไปดูได้นะคะทางแอปฟ้าของเราค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ50ณสุราธานีค่ะแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสะดวกวันไหนไปกันได้เลยหรือไปซื้อด้วยตนเองก็ได้หรือจะโทรสั่งซื้อก็ได้เราก็มีบริการจัดส่งค่ะที่นายหัวพันป่าแม่โจ50ค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราธานี 102 สุราธานี

ังฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำทางการเงิน191ประเทศสมาชิกเข้าร่วมคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้รัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหกข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมทำข่าวครั้งนี้รวมถึงบมจ.สมท.ซึ่งเป็น Official Mediaพาร์ทเนอร์กับการประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของการระดมเอกชน AI แล้วก็การพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตการสร้างงานทุกประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับเซสชั่นแรกของการเปิดประชุมวันแรกนะครับนั่นก็คือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Job ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMFสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อม

0: ข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ครับยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับสวนสิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ครับแต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่ติดอยู่กับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
1: นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ยังไปประชุมประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนายกคาดหวังนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลพร้อมกับชื่นชมการที่ได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 1,069 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศและสามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะนอกจากนี้นายกยังฝากถึงผู้ว่าทางภาคใต้นะคะขอให้มีการเตรียมการรับมือเอาไว้การดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยก็ขอให้ปภ.ได้อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือนโดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยที่เริ่มจ่ายให้ประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำไว้30ล้านครัวเรือนค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่นะคะส่วนสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยเรื่องการจราจรเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการแล้วก็ขอความร่วมมือในงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมโลกแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ตนคิดว่าหลังจากนี้จะโฟกัสลงไปที่ภาคใต้ค่ะก็ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
0: ฝนที่ถล่มนาน3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าสู่ถนนบายพาสทำให้การจราจรสายหลักรถไม่สามารถแล่นผ่านไปยังถนนสายรองได้โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้การจราจรติดขัดอย่างหนักทางจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจนเวลา5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรบางส่วนแต่ว่ารถเล็กบางคันน้ำยังเข้าเครื่องเสียหายต้องจอดทิ้งอยู่ข้างทางเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าโดยรวมพื้นที่ที่โดนฝนถล่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตั้งแต่ระดับน้ำลดลงรถเล็กสามารถผ่านได้ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนร้านค้าในตัวเมืองได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำไว้ก็ทำให้เสียหายไม่มากนักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ทำธุรกิจมา40ปีฝนตกมาแค่3ชั่วโมงน้ำก็ท่วมหนักแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำป่าที่สะสมไหลมาตามลำห้วยแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มปล่อยน้ำลงมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คลองอ่างทอง1น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์คุณยายวัย77ปีอยู่ที่ตำบลอ่างทองเล่าว่าป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้ำมาประมาณตี2ทำอะไรไม่ถูกครับดีที่ได้น้องสาวอายุ71ปีเข้ามาช่วยขนของไปกองไว้หน้าบ้านชั่วคราวไปไหนก็ต้องมีไม้คอยพยุงเดินหนักใจหากน้ำลดยังไม่รู้ว่าจะมีกำลังเก็บกวาดล้างโคลนหรือเปล่า

0: ขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับในชัยศาลานิยธรรมอายุ58ปีอยู่ที่หมู่4ครับเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณ80ตัวนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พอได้ยินหอกระจายข่าวว่าน้ำมาให้ขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกจึงรีบมาดูที่สวนพบว่าน้ำท่วมไปแล้วขนของออกมาไม่ทันครับทำให้ลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้จมน้ำตายไป30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นงอที่ปลูกไว้ประมาณ80ต้นต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมดครับ
1: จากกาญจนบุรีไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านผงเพงเดือดร้อนหนักค่ะแม้ว่าน้ำลดแต่ว่าบางที่ยังท่วมสูงเกิน1เมตรนะคะต้องพึ่งเรือในการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงและเริ่มทรงตัวแต่ชาวบ้านตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยังใช้ชีวิตลำบากค่ะระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือและพื้นที่ชุมชนยังสูงกว่า1เมตรผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจนะคะพบว่าชาวบ้านจำนวนมากยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักแค่อย่างเดียวในการสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บ้านเรือน2ชั้นหลายหลังชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2เพื่อความปลอดภัยในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เริ่มทยอยขัดทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังบ้านเนื่องจากถ้าปล่อยไว้ให้แห้งติดพื้นผิวก็จะทำความสะอาดยากนะคะสำหรับอ่างทองนั้นถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้าน 2,254 ครัวเรือนค่ะกรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 4 โมงเย็นของวันนี้นะคะและคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยนาทค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะคะบ้านเรือนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำตอนนี้มีสภาพเน่าส่งสีส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากซ้ำตอนนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังโจรขโมยด้วยนะคะโดยเฉพาะโจรลักรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาดช่วงกลางคืนตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดมีน้ำไว้บนถนนคลองมหาราชหายไป2คันแล้วค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่ากลัวโจรจะมาขโมยของด้วยส่วนทางเทศบาลต่างๆและปภ.จังหวัดชัยนาทได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งไปติดตามจุดต่างๆเพื่อสูบน้ำเน่าที่ท่วมขังในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชบางช่วงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนดังกล่าวด้วยค่ะ
0: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของรัฐบาลครับส่งทีมช่าง89จุดทั่วประเทศ30จังหวัดไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับไม่ว่าจะเป็นกู้มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลซ่อมให้ฟรีครับส่งทีมช่างลุย89จุด

0: 30จังหวัดไปกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ภายในบ้านและก็อุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยแบ่งเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งาน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆครับอาทิตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม89จุดแบ่งเป็นพื้นที่กทม13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังให้บริการเรื่องของงานช่างก็ยังมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปช่วยประสานงานด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายไปครับ
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้พูดถึงกรณีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำที่ชะกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการดำเนินการตลอดเวลาส่งทีมไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็ปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็กำชับโรงงานที่มีกองวัสดุและมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบไปคลุมทั้งหมดค่ะล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงานนะคะหลังได้รับรายงานทั้งเรื่องโรงงานที่มีนอมินีและโรงงานอื่นๆวันนี้ก็ได้ให้ทีมลงไปลาดตระเวนถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆเห็นชัดแล้วก็จะประกาศปิดทันทีค่ะเมื่อถามว่าหลังตรวจสอบแล้วจะมีบทลงโทษกับโรงงานที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างไรนะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งของหน่วยงานรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะตอนนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการแล้วก็จะขอความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการด้วยนะคะเมื่อถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนรัฐจะดำเนินการกับโรงงานแล้วนำไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือไม่นะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและค่าเสียหายต่างๆจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการค่ะคราวนี้นายวราวุฒิก็มีพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีดูน้ำท่วมแต่พื้นที่สุพรรณบุรีนายวราวุฒิก็บอกว่าตนใส่หมวก2ใบค่ะใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็ไปดำเนินการทางกระทรวงทำงานเต็มที่นะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตนมาด้วยคะแนนอย่างมากมายนะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ำจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่สุพรรณน้ำยังท่วมสูงถึงหัวอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะคะถ้าตนไปในพื้นที่วิกฤตอื่นๆคนที่บ้านก็จะต่อว่าเอาว่าดูแต่พื้นที่อื่นไม่ดูที่บ้านแต่เมื่อไปดูบ้านตนเองก็จะถูกต่อว่าว่ามาดูแต่บ้านตัวเองไม่ดูที่อื่นเรื่องนี้ก็นานาจิตตังค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกปัญหาแล้วก็สั่งการให้ดูแลทุกพื้นที่ที่มีปัญหาตนไม่สามารถนำกระทรวงอุตสาหกรรมไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นปราจีนบุรีสามารถนำทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะ
0: ดูเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจกันบ้างครับสมาคมอ้ามภูเก็ตจัดแห่พระกลางคืนรวมศรัทธา40อ้ามประชาชนชุดขาวรอรับขบวนแน่น2ข้างทางเลยครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ครับเต็มไปด้วยพลัง

0: แห่งศรัทธาเมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจการสวมชุดขาวออกมารอรับขบวนแห่พระในพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอาร์มภูเก็ตโดยรวบรวมขบวนแห่จาก40อาร์มทั่วจังหวัดเข้าร่วมตลอดเส้นทางก็มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็จุดประทัดต้อนรับองค์พระท่ามกลางเสียงกลองแล้วก็เสียงประทัดดังต่อเนื่องเป็นระยะสร้างบรรยากาศคึกคักขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธาพิธีแห่พระกลางคืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะแล้วก็รับพรตามความเชื่ออีกทั้งยังเป็นโอกาสศาลเจ้าต่างๆครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแล้วก็แสดงพลังความสามัคคีของชุมชนก่อนเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีส่องเก้งถวายพระพรชัยมงคลและก็การแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรการรวบขบวนแห่พระกลางคืนจาก40อาร์มในครั้งนี้ครับจึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการยื่นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็รัฐมนตรี18คนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนตุลาคมนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมค่ะโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะทางนี้จะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันนะคะสำหรับกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดถ้อยคำนั้นหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะพิจารณาค่ะแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนายกบอกว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่พอถามว่าระยะเวลา5วันมากเกินไปหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคและจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยนะคะส่วนเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยอย่างน้อยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างไรก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสำหรับแนวทางการชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนายกบอกว่าในฐานะนายกนะคะตนก็มีชื่อยื่นยติอภิปรายต้องชี้แจงต่อสภาอยู่แล้วและหากประเด็นใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเช่นประเด็นกระทรวงแรงงานก็จะให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมาเป็นผู้ตอบค่ะ เมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือ

0: ยนะคะพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับค่ะ
1: ดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรนายผลิตบอกว่าหากใช้เวลา3วันตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้ครับแต่มีการจัดสรรเวลาอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าขอเวลา5วันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าจะสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นนายผลิตอธิบายบอกว่าพรรคประชาชนนำข้อมูลและหลักฐานที่มีเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือว่าสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาซึ่งการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับเมื่อถามถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอาจจะเป็นการเปิดดีลการเมืองในการจับมือระหว่างส้มฟ้าแดงนายผลิตบอกว่าไม่มีครับ
0: มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะหลายจังหวัดอาจจะยังเผชิญน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือและอีสานเริ่มมีทะเลหมอกกันแล้วค่ะที่ทะเลหมอกบนจุดชมวิวภูค้อน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศานะคะจุดนี้จะมองเห็นทะเลหมอก2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยและฝั่งเมืองแขวงชัยบุรีสปป.ลาวค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะมีทะเลหมอกมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะขณะที่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอที่20องศาสภาพอากาศที่จังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิจะต่ำในช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อำเภอต่างๆเมื่อเช้านี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง14องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนาแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง17องศาอำเภอเมืองเลิง22องศาและอำเภอเชียงคาน22องศาค่ะอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายค่ะทางอุทยานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทั้ง4จุดซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากพัดหมู่บ้านแล้วก็สะพานแขวนเสียหายในเขตโคคาทางตอนกลางของเนปาลครับขณะนี้ทางการยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเป็นรายงานตัวเลขผู้สูญหายจำนวน5รายครับโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าทางการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน95รายแต่ว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังการประกาศเตือนภัยซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดดินถล่มมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำทะลักหรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากฐานน้ำแข็งพังทลายโดยมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่ม

0: ครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 รายที่ทางการเตรียมประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาครับด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังน่าวิตกกังวลครับสิงคโปร์เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องและในมาเลเซียครับสถานศึกษาหลายแห่งมีการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากต้องปิดทำการเรียนมาหลายวันจากสาเหตุหมอกควันพิษซึ่งทั้งสองประเทศยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นซึ่งขณะนี้ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อประสานการดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เจอซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟัง
0: ปักตายบ้านเราปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝาก

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมททั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะ12:30 น.นะคะถึง13:00 น.นะคะอสมทพัทลุงแม่ขายดิฉันกฤษณิภา นิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะก็เริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งพัทลุงนะคะก็ได้มีการจัดงานบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2นะคะส่งเสริมศิลปะพันไม้แล้วก็ควบคู่กับกิจกรรมการกุศลนะคะซึ่งได้รวมเครือข่ายนะคะสำหรับคนที่รักบอนไซนะคะส่งเสริมศิลปะการเลี้ยงแล้วก็จัดแต่งพันไม้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะจากธรรมชาติควบคู่กิจกรรมการกุศลนะคะเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านควนดินสออำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้เป็นประธานเปิดงานพัทลุงบอนไซแคมปิ้งครั้งที่2นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบอนไซโดยมีนายสิริศักดิ์เกื้อทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินสอได้ในนามของคณะกรรมการจัดงานนะคะแล้วก็พร้อมด้วยนายอำเภอศรีนครินทร์นายวรสเทิดวีรพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงเขต2และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะทั้งนิทรรศการจัดแสดงพันไม้การประกวดบอนไซการจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ดูแลรักษากิจกรรมแคมปิ้งและการแสดงดนตรีสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และการพักผ่อนให้แก่ผู้เข้าร่วมงานการจัดงานในครั้งนี้นะคะเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนบ้านควนดินสอชมรมบอนไซพัทลุงและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศิลปะบอนไซให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์นะคะตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้รักธรรมชาติและพันไม้พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในสังคมนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมต้องบอกว่าเป็นงานบุญนะคะเมื่อวานนี้กับวันศาสตร์เดือน10นะคะซึ่งพัทลุงเองก็จัดยิ่งใหญ่นะคะที่วัดบ้านสวนตำ

ตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีปีนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่27ด้วยกันนะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุจินต์วาจากิจนะคะเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นนะคะเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปตามความเชื่อที่ว่าตั้งแต่แรม1จนถึงแรม15ค่ำเดือน10นะคะเป็นวันที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องและบรรพชนที่ล่วงลับและตกในอบายภูมิหรือที่เรียกกันว่าเปรตนะคะหรือเปรตชนนะคะที่ได้รับอนุญาตจากพญายมให้มาพบกับลูกหลานญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์นะคะบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องจึงได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยการทำอาหารคาวหวานทำบุญเลี้ยงรับตายายในวันแรม1ค่ำและเลี้ยงส่งตายายในวันแรม15ค่ำนะคะซึ่งเรียกกันว่าวันส่งเปรตนะคะหรือว่าวันส่งตายายโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่รับนะคะของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์นะคะการแข่งขันเป็นปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ยังได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวนะคะที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นนะคะมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนนะคะช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนะคะไปตอนที่จังหวัดตรังนะคะส่งข่าวมาโดยดีเจบีนะคะจากอสมทตรังนะคะในเรื่องของการเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นะคะยิ่งใหญ่แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะคะก็โดยมีนายทรงกรดนะคะสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดณลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะคะท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารตัวแทนศาลเจ้าต่างๆและประชาชนชาวตรังนะคะตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าร่วมพิธีภายในพิธีเปิดนะคะก็ได้มีการประกอบพิธีมหาทานแสงศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ภาพของคลื่นมหาชนชุดขาวนะคะคอลเลกชันแสงเทียนและควันธูปอบอวลไปทั่วบริเวณจตุรัสนครตรังส่องสว่างสวยสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแล้วก็เมืองตรังนะคะนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดตรังก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานในปีนี้นะคะไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานความเชื่อศรัทธาการละเว้นจากการทำบาปด้วยการถือศีลกินเจเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คึกคักกันด้วยนำมาซึ่งความสุขความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569นะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยตลอดช่วงเวลา10วัน10คืนจะมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังนะคะเช่นพิธีขบวนเหรียญองค์ศักดิ์สิทธิ์ของออกโปรดสาธุชนพิธีล้างรูปร่างพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญถือศีลอย่างสุขใจโดยทั่วกันนะคะไปต่อกันที่ยังมีบรรยากาศนะคะในส่วนของถือศีลนะคะกินผักกันด้วยไปต่อที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะดีเจเจ้าป้านะคะส่งเข้ามานะคะเป็นส่งข่าวมานะคะเป็นบรรยากาศนะคะในส่วนพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจัดบริเวณหน้าลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองนะคะนายชัดชัยนินวิเชียนประธานชมรมอ่ามจังหวัดระนองนะคะซึ่งการจัดงานประเพณีถือศีล

กินผักจังหวัดระนองในปีนี้นะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นะคะเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมถือศีลกินผักละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ลดละเลิกอบายมุขตลอดจนร่วมการสืบสานและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของจังหวัดระนองให้คงอยู่สืบไปพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะโดยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะได้กล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักไม่เพียงเป็นเทศกาลแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการละเว้นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์การถือศีลการลดละเลิกอบายมุขเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความศรัทธาความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดระนองนะคะที่ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นนะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างจังหวัดระนองนะคะชมรมอ่ามจังหวัดระนองสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมชนขออภัยนะคะสำนักงานชุมพรระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเทศบาลเมืองระนองและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองนะคะก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่นะคะนับเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดจนต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจึงขอเชิญชวนนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะคะเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามสร้างบุญกุศลและสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวไปดูยังมีอีกจังหวัดหนึ่งนะคะยังคงเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยดีเจกระเพราจากอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็พร้อมจัดขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2นะคะสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจัดในส่วนของขบวนนะคะเมื่อวานนี้วันที่11ตุลาคมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่บริเวณลานสนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีปี2569นะคะซึ่งประเพณีนะคะก็มีความสำคัญแล้วก็สะท้อนถึงศรัทธาคุณธรรมตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวสุราษฎร์ธานีการจัดงานในครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมารู้นวัตกรรมภูมิปัญญาและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยพิธีลั่นกลองเปิดงานพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงและไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาครั้งที่2ซึ่งตั้งขบวนจากหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเคลื่อนผ่านเส้นทางในตัวเมืองจนถึงบริเวณหอนาฬิกานะคะท่าเรือเกาะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมรับชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่สวยงามพร้อมทั้งได้กราบไหว้ขอเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดเส้นทางนะคะโดยได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกการจราจรนะคะจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีนะคะอีกหนึ่งข่าวที่ฝากเข้ามานะคะจากดีเจกระเพรานะคะในส่วนของเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะงานบุญต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะนั่นคือเทศกาลงานชักพระทอดผ้าป่านะคะซึ่งขณะนี้เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เดินทางมาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะต้นเทียนพรรษาวัดสีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะในฐานะทูตวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ข้ามภูมิภาคในงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งเป็นความร่วมมือนะคะด้านการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงาน

่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์นะคะเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมรับชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาและร่วมให้กำลังใจทีมช่างทำเทียนได้ณวัดพัฒนารามวัดหลวงพ่อพัดนะคะ 23-31 ตุลาคมนี้ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีสุราษฎร์ธานี 27 ตุลาคมนะคะชมความสวยงามของขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่า100ลำนะคะช่วงนี้ก็จะมีงานบุญเยอะมากนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะสัตว์เดือน10แล้วก็ต่อด้วยเทศกาลกินเจแล้วก็ชักพระทอดประป่านะคะก็หลายพื้นที่นะคะในสงภาคใต้นะคะกิจกรรมประเพณีของภาคใต้นะคะก็จะต่อเนื่องในหลายจังหวัดกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะแต่ละพื้นที่นะคะก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะเป็นประเพณีเดียวกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะไปต่อกันที่ข่าวอื่นกันบ้างนะคะข่าวอื่นนะคะที่จังหวัดกระบี่ละกันนะคะกระบี่ค่ะได้มีการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยนะคะต่อเนื่องซึ่งนายกได้ย้ำนะคะจังหวัดอปท.อำเภอนะคะก็ให้เร่งรัดขั้นตอนขอรับเงินเยียวยากำชับนะคะต้องดำเนินการทุกวันไม่เว้นวันหยุดพร้อมสั่งเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนะคะเช้านี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะหัวหน้าส่วนราชการและคณะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมปลายพญาชั้น2ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและมีรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโอกาสนี้นะคะนายอนุทินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบข้อสั่งการโดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดปรับแผนกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขณะเดียวกันนะคะได้เน้นย้ำจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ยังค้างอยู่และเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนให้รวดเร็วพร้อมกำชับว่าต้องดำเนินการให้ประชาชนทุกวันไม่มีวันหยุดขณะที่การใช้ภาษาในการสื่อสารจะต้องเข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวและวิทยุสื่อสารให้ประชาชนเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนเน้นย้ำให้เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำทำให้น้ำมีที่ไปโดยกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำในท่อระบายน้ำคลองลำน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนะคะไปกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยดีเจโอนันทวัฒน์นะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรยังตกหล่นนะคะในส่วนของเทศกาลกินเจนะคะสืบสานวัฒนธรรมจีนเสริมสิริมงคลและความสามัคคีในชุมชนนะคะโดยนายเจียนชัยจูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินเจประจำปี2569นะคะที่ชุมพรนะคะก็จะมีพิธียกเสาเกียงโรงเจรักศิลธรรมปากน้ำชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลผู้นายกหลักกระชาจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงมูลนิธินะคะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะคะและประชาชนร่วมถือศีลกินเจนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดกันหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่ชุมพรอีกหนึ่งข่าวนะคะที่พาณิชย์จังหวัดชุมพรนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะนางสาวยุภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางรุจิราคลี่บำรุงหัวหน้าสำนักงานช่างตวงวัดสาขาชุมพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการลงพื้นที่ตลาดสดหมอพนัทจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภควัตถุดิบอาหารสดและสินค้าที่เกี่ยวข้องในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะประจำปี2569พร้อมกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องช่างเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าในปริมาณที่ถูกต้องสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจและได้รับความเป็นธรรมด้านราคาเจ้าหน้าที่นะคะได้กำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน

เปิดเผยข้อมูลราคาให้ผู้บริโภคทราบก่อนตัดสินใจซื้อและปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบการค้าและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจทั้งนี้นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสินค้าที่มีความต้องการ

และการแสดงราคาสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการตลอดช่วงเทศกาลกันด้วยนะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกลอนสดเยาวชนนะคะเวทีกลอนเดือน10การประกวดการแข่งขันโนราเพลงบอกหนังตะลุงทอล์คโชว์และหนังตะลุงเยาวชนโดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดำรงพันธ์ใจห้าววีระพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นการเงินและบัญชีสิบโทดร.กฤตกรทองนอกรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการพัสดุอาจารย์วาทีทรัพย์สินผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิสันต์ สิริพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอาจารย์บุญเสริมแก้วพรหมประธานสำนักกวีน้อยเมืองนครพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งสำหรับการประกวดดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย5กิจกรรมอาทิการประกวดแข่งขันกลอนสดเยาวชนการประกวดแข่งขันโนราการแข่งขันเพลงบอกการแข่งขันหนังตะลุงทอล์คโชว์การแข่งขันหนังตะลุงเยาวชนสำหรับเวทีกลอนเดือน10ดำเนินมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2511จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา58ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถด้านการเขียนบทร้อยกลองตลอดจนส่งเสริมการสืบทอดมรดกทางภาษาวรรณศิลป์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และถือเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแสดงออกทางภาษาและวรรณศิลป์ที่เก่าแก่และมีคุณค่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปต่อกันที่เดี๋ยวนะคะไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะณเวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะประจำปี2569พร้อมด้วยนางปวินริษาเกิดสมนายกหลักอาชาจังหวัดภูเก็ตนะคะและประธานแม่บ้านมหาดไทยนะคะซึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาด้วยพิธีอัญเชิญเทวดาก่อนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆและผู้แทนศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพันพุ่มเงินพุ่มทองต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานในพิธีได้ถวายเครื่องราชสักการะพันพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุกเทียนแพรและถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวราชสุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งต่อเทียนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะไปยังที่เบตงกันบ้างนะคะเบตงจังหวัดยะลานะคะนายกิตติพักชวาลาในด่านศุลกากรเบตงนะคะได้มีการนำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสัมปสามิตสาขาเบตงตำรวจตระเวนชายแดนที่444และกองร้อยป้องกันชายแดนที่2กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยเข้าตรวจค้นร้านค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะผลการตรวจค้นพบบุหรี่ผลิตจากต่างประเทศจำนวน 1,300 มวลและน้ำมันเชื้อเพลิงอีก500ลิตรนะคะทั้งหมดไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรไม่มีใบเสร็จชำระภาษีไม่มีหลักฐานการซื้อขายที่ถูกต้องรวมมูลค่าภาษีที่ต้องชำระรวมกันแล้วกว่า 30,000 บาททั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องยึดของกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโดยการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติศุลกากรปี2560นะคะและพระราชบัญญัติสรรพสามิตปี2560ด่านศุลกากรนะคะเบตงก็ยืนยันนะคะว่าจะยังคงเข้มงวดตรวจตราและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย
ตามแนวชายแดนอย่า

0: ่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นการกระทำที่สงสัยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ที่สำนักงานด่านศุลกากรเบตงนะคะไปดูการเตรียมพร้อมนะคะที่จังหวัดยะลานะคะยังคงอยู่บนที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งการเตรียมพร้อมรับอุทกภัยนะคะชกทพ47ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและยานพาหนะเพื่อให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะคะหากเกิดภัยพิบัติหน่วยเฉพาะกิจนะคะกรมฐานพรานที่47โดยกองร้อยฐานพรานที่4704ร่วมกับนายรอซารีปูโรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงนายปกรณ์สุรคำแหงปลัดตำบลปูโรงนายปฏิพานเฮงบารูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลงนายอาหามะสะแตกำนันตำบลปูโรงสมาชิกอาสาป้องกันและระงับอัคคีภัยเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมกันดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและณที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลปูโรงหมู่ที่3ตำบลตะเลาะปานะตำบลปูโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานะคะซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งนี้นะคะทุกภาคส่วนแสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความอุ่นใจและเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตทุกหน่วยงานจะพร้อมเพรียงกันเคียงข้างเพื่อความปลอดภัยและความสุขของพี่น้องประชาชนนะคะมาต่อข่าวสุดท้ายนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วกันนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโรงเรียนวัดนาหมอศรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าสังสรรค์ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนาหม่อมศรีฉลองครบรอบ99ปีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนะคะ99ปีแห่งความผูกพันสืบสานตำนานสู่รุ่นหลังเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้กลับมาพบปะสานสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของนักเรียนท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองนะคะณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรีนะคะซึ่งช่วงเช้าก็มีการจัดกิจกรรมวิ่งย้อนวันหวานนะคะรันฟอร์คิดระยะทาง4กิโลเมตรด้วยกันนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขความประทับใจศิษย์เก่าต่างทักทายแล้วก็แลกเปลี่ยนความทรงจำในวัยเรียนพร้อมร่วมสังสรรค์นะคะภายใต้แนวคิดชวนกลับบ้านเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็การจัดงานในครั้งนี้นะคะดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนาหมอศรีเพื่อร่วมเฉลิมฉลองนะคะวาระครบรอบ99ปีของสถานศึกษาสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่านะคะแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อส่งต่อความผูกพันและความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่นนะคะหมดข่าวแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเดานะคะรายการเครือข่ายครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสถานีวิทยุเครือข่ายนะคะที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะคะขอบคุณนักจัดรายการนะคะที่ส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากย้ำกันนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่จะส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์สามารถติดต่อได้เลยตามสถานีวิทยุที่ท่านกำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะสำหรับช่วงนี้ดิฉันกฤษณิพานิลเขตนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ีเจอซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลังลดการระบายน้ำเจ้าพระยาเตือนภาคใต้เพชรบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้วันนี้ปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ปรับลดการระบายน้ำลงเช่นกันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้เกิดจากน้ำหลากเป็นหลักเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณใกล้เคียงเดิมทำให้บางจุดมีระดับน้ำล้นตลิ่งทั้งนี้ปริมาณฝนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาคตะวันออกปัจจุบันเหลือพื้นที่บริเวณบางปะโกงเพียงจุดเดียวที่ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวสำหรับภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมมีแนวโน้มฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่16ถึง18ตุลาคมฝนจะเคลื่อนลงอย่างพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขังหนึ่งจุดบริเวณใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้ได้มีการปรับลดพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครเหลือ8เขตเมื่อวันที่9ตุลาคมได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกสำหรับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกลดลงสู่ระดับปกติและยังมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดยสามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ตันขณะที่ข้อมูลปริมาณขยะชิ้นใหญ่สะสมอยู่ที่กว่า 1,000 ตันและมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละประมาณ800ตันส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:00 น.วันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 83,268 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตสายไหม
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์เอิ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ยอมเน้นกาแฟซองคลีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้คลีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: MCOT Radio Networkอสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะมาพร้อมกับรางวัลเด็กคนช่างฝันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นงานจากพี่เจินเจินบุญสูงเนินค่ะแล้วก็ดีเจเสียงสายอุ๊ยไป3เพลงแล้วเหรอคะ3หรือ2เพลงเอ่ย2ใช่ไหมคะโอเค2เพลงค่ะต้องสู้ถึงจะชนะงานจากพี่เจินเจินบุญสูงเนินแล้วก็พี่จรัญมโนเพชรนะคะรางวัลเด็กคนช่างฝันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันเช้าไม่ใช่เช้าสิบ่ายวันจันทร์ เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้จัดรายการสดไงคือเมื่อเช้าเนี่ยมาปกติค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่ากำลังรีบในการรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะส่งประกวดค่ะให้กับทางกสทช.ก็เลยไม่ได้มาจัดรายการนะคะเพราะว่าด้วยความกระชั้นชิดของเวลานิดนึงนะคะเพราะว่ากำหนดส่งเนี่ยวันนี้ก็คือต้องส่งภายในวันนี้ตอนแรกว่าบ่ายโมงฉันจะจัดรายการทันหรือเปล่าแต่ก็พยายามจะทำให้ทันก็เลยมาจัดรายการบ่ายโมงก่อนดีกว่านะคะไม่อยากจะหายไปนานๆเพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคม2569นะคะพรุ่งนี้เนี่ยถ้าตามชื่อแล้วเป็นชื่อวันนวมินมหาราชานะคะ13ตุลาคมหรือว่าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะ13ตุลาคมเวียนมาบรรจบอีก1ปีนะคะวันนี้กับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะเข้ามาทักทายกันจะรีบๆมาแล้วก็รีบๆไปทำงานต่อเดี๋ยวก็จะมี FC บ่นอีกว่าดีเจไม่ควยว่างเลยวางนี่นะคะไม่รู้ทำไรนักหน้านะภารกิจรัดตัวนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กันยาวๆเหมือนกันนะคะเมื่อเช้าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็ถือได้ว่าสร้างความสูญเสียนะคะให้กับครอบครัวนะคะของพี่เจี๊ยบค่ะชื่อว่าพี่เจี๊ยบนะคะเดี๋ยวกระเพราเห็นข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะแป๊บนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะเกิดที่หน้าไดมอนด์นะคะคุณผู้ฟังใครได้ทราบข่าวบ้างเอ่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้อุบัติเหตุที่หน้าตลาดไดมอนด์นะคะแถวหน้าโรงแรมไดมอนด์แถวนั้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะคะคุณพี่ชื่อว่าพี่เจี๊ยบค่ะนายพิทยาสุนทรพิทักษ์กุลนะคะพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นช่างภาพอิสระจิตอาสาตอนแรกก็พอผ่านแวบๆเห็นหน้าแวบๆก็หน้าคุ้นๆจังเลยพอมานั่งนึกได้อ๋อโอเคเคยเห็นพี่เขาตามงานบ้างนะคะเวลาแบบมีช่างภาพมีสื่อมวลชนไปเก็บภาพในงานอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าเคยเห็นหน้าพี่เจี๊ยบที่ไหนสักครั้งหนึ่งอ๋อเพิ่งจะนึกออกว่าพี่เจี๊ยบเป็นช่างภาพนะคะพี่เจี๊ยบเป็นช่างภาพจิตอาสาเป็นช่างภาพอิสระค่ะก็เกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะที่หน้าโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าค่ะและจะกำหนดรดน้ำศพในวันนี้ช่วงเย็นนะคะเวลา 17:00 นค่ะที่วัดธรรมบูชานะคะก็เลยฝากแจ้งมาถึงเพื่อนๆนะคะหรือว่าญาติๆของพี่เจี๊ยบให้ได้รับทราบข่าวนี้โดยทั่วกันนะคะช่างเจี๊ยบนายพิทยาสุนทรพิทักษ์กุลทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสุนทรพิทักษ์กุลนะคะที่ได้สูญเสียพี่ช่างเจี๊ยบไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะ2569ค่ะแป๊บๆก็จะเข้า สู่กลางเดือนตุลาคมกันอีกแล้วนะคะทักทาย FC ก่อนคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีนะคะรับฟังอยู่ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรอยต่ออีก5จังหวัดด้วยทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายวันนี้ด้วยสุดที่ใจเจ้าไขว้คว้าจากนาสารนะคะบอกว่าฟ้าสลัวสลัวตั้งแต่เมื่อเช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยค่ะฟ้าสลัวสลัวอึมครึมนะคะแล้วก็มีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้ฟ้าก็ยังคงฟ้าสลัวสลัวฟ้ามีน้ำเหมือนกับฟ้าปิดนะคะพี่เดือนนะคะพี่เดือนจะครองโซดมาแล้วจ้าสวัสดีพี่เดือนค่ะสวัสดีน้องเตด้วยนะครับนะคะนึกว่าไปกับตายายแล้วจ้าตายายว่าอย่าปล่อยนะรำคาญเริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็เป็นเธอนะคะใครไปส่งตายายมาบ้างโอ้โหเป็นตายายเป็นการส่งตายายที่คึกคักมากทุกวัดจริงๆเพราะว่ามันตรงกับวันอาทิตย์ด้วยแล้วลูกหลานเนี่ยเต็มวัดมากนะคะกระเพาะก็ไปมานะคะคนเยอะมากแล้วก็เมื่อวานเนี่ยอากาศร้อนมากค่ะเขามีความเชื่อกันว่าพอส่งตายายเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนจะตกเพราะตายายร้องไห้นะคะที่ต้องจากลูกหลานกลับไปพอเสร็จพิธีสักวันช่วงเที่ยงเนี่ยก็ยังไม่มีฝนนะคะก็ยังร้อนมากแต่เมื่อวานนี้ฝนจะมาตกประมาณช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายสองอะไรประมาณนั้นก็เริ่มมีฝนแถวบ้านเนี่ยฝนตกไม่หนักแต่ก็ตกโปรยปลายตกนิมานิดๆหน่อยๆแต่แถวภูธร8เนี่ยแถวสถานีฝนตกหนักมากค่ะทั้งลมทั้งฝนคือที่บ้านได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่ตกไม่หนักแต่ที่นี่แถวที่ทำงานแถวอสมทถนนพ่อขุนทะเลซอยภูธร8ทั้งลมทั้งฝนมีเสียงฟ้าร้องด้วยเตชะบุญที่นี่ฟ้าลงค่ะคุณผู้ฟังคะเล่าอะไรให้ฟังน้องหนุ่มก็คัดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดมานะคะส่งมาในไลน์กลุ่มเพราะว่าเมื่อวานไปวันหยุดทุกคนก็หยุดอยู่บ้านน้องหนุ่มเข้าเวรค่ะน้องหนุ่มบอกว่าป้อมเกือบไปกับตายายเลยวะน้องหนุ่มพิมพ์มาในไลน์กลุ่มว่าป้อมเกือบไปกับตายายเลยวะตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่ได้รุนแรงก็เลยหยอกน้องหนุ่มไปว่าตายายมายอกสงสัยนะน้องหนุ่มก็ว่าถ้าตายายมายอกพันนี้ก็ไม่ไหวนาคีคลาดไปสักนิดนึงนะคะโอ้พอน้องหนุ่มเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาให้ดูคือมันน่ากลัวมากค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าโชคดีที่ห้องส่งอีกฝั่งหนึ่งเรามันจะมีสายดินอยู่นะคะฟ้ามันลงมาจากข้างบนที่มีเสาอากาศอยู่มันผ่าเปรี้ยงลงมาในห้องส่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วน้องหนุ่มก็นั่งตัดข่าวในช่วงเย็นอยู่นะคะนั่งตัดข่าวจากภาคปกติของทางสถานีจะตัดเข้าสู่รับสัญญาณจากส่วนกลางเนี่ยฟ้าลงมาเปี้ยงน้องหนุ่มบอกว่าพ่มกำลังเอามือจับมิกอยู่นะคะโอ้แล้วก็เห็นแสงฟ้าสายฟาดลงมาเลยสายฟ้าฟาดลงมาแสงไฟกระพริบน้องหนุ่มบอกว่าพ่มโดดเลยนะคะน้องหนุ่มก็กระโดดออกจากห้องส่งออกจากตรงหน้าที่นั่งตรงที่กระเพานั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยแล้วก็วงจรปิดข้างนอกนะคะเหมือนกับพอแสงมันตกลงมาเนี่ยกระแสฟ้าตกลงมาที่บนหลังคาปุ๊บแล้วเหมือนกับแสงมันหักเหนะคะแล้วมันก็หลังข้างหลังเนี่ยมันจะมีหน้าต่างมีช่องประตูอยู่อะไรเนี่ยเพราะในห้องส่งมันจะทึบหมดทุกด้านนะคะมันก็เลยแสงไม่สามารถออกได้จากตรงนี้เหมือนกับแสงมันหักเหจากบนหลังคามันหักเหลงไปแล้วก็มันลงตรงข้างหลังห้องข้างหลังอีกห้องนึงอะค่ะมันก็เลยทำให้แสงของสายฟ้าฟาดเนี่ยมันก็เล็ดลอดออกมานะคะเล็ดลอดออกมาจากห้องข้างหลังแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เสียงดังมากดังเปรี้ยงเลยแล้วก็แสงมันก็แบบฟุ้งออกมาเลยอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเห็นจากกล้องวงจรปิดเนาะโอ้น่ากลัวมากน้องนุ่มหมอพ่มเกือบไปกับตายายเลยแต่ว่าก็เลยให้กำลังใจน้องเข้าไปว่าไม่เป็นไรนะคะเจ้าที่เจ้าทางคนดีพระคุ้มครองอยู่น่ากลัวมากน่ากลัวมากค่ะเมื่อวานนี้ ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ฟ้าลงที่นี่นะคะเรียกถือว่าเป็นครั้งแรกก็เลยทำให้อุปกรณ์ในการออกอากาศแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงรวมไปถึงคอมพิวเตอร์บางตัวเราเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยได้รับความเสียหายไปบางส่วนนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคใต้นะคะแล้วก็พี่ๆจากศูนย์วิศวกรรมภาคใต้ก็มาที่สถานีเพื่อมาตรวจสอบระบบการออกอากาศให้เราเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังค่ะมันน่ากลัวนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือที่สถานีเนี่ยก็เคยแบบกรณีไฟตกอันนี้เยอะแล้วก็พวกประมาณว่าฟิวขาดหรือหม้อแปลงหน้าสถานีที่มันเป็นหม้อแปลงโดยเฉพาะของเราเพราะเราใช้กระแสไฟทั้งวันทั้งคืนนะคะระเบิดอันนี้ก็บ่อยครั้งค่ะบ่อยครั้งเป็นเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านเยอะค่ะแถวนี้เพื่อนบ้านของเราก็คือเจ้างูนะคะงูเขียวเยอะมากแล้วส่วนใหญ่พอหม้อแปลงระเบิดปุ๊บเนี่ยพอไปดูปุ๊บนะคะเราก็จะมีคู่กรณีเป็นงูเขียวตลอดเลยค่ะคุณผู้ฟังงูเขียวมันก็จะปีนขึ้นไปเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟก็เลยทำให้หม้อแปลงหน้าสถานีระเบิดบ่อยครั้งนะคะที่นี่ก็จะได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีต้องมาดูให้เรามาแก้ไขให้เราอยู่บ่อยๆสำหรับที่นี่เพราะเรามีคู่กรณีเป็นงูเขียวตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาเรื่องคู่กรณีได้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คู่กรณีตายค่ะส่วนใหญ่คู่กรณีตายนะคะก็เลยเอาผิดกับคู่กรณีไม่ได้เลยก็เลยเป็นภาระยุ่งยากของพี่ๆการไฟฟ้าอีกที่ต้องมาซ่อมแซมให้กับพวกเรานะคะแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นสายฟ้าฟาดลงมาที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเอ๊ะตกใจเหมือนกันเนี่ยถ้าจู่ๆแบบนั่งจัดรายการอยู่ฟ้าเปี้ยงลงมาถ้าอยู่ๆดีเจเสียงเงียบไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังพี่เดือนว่าตอนเช้าดีเจซุ่นว่าผมมาชงนี่ลืมนึกว่าอย่างเช้าไม่เช้าเลยพี่เดือนวันบ่ายแล้วค่ะไม่ได้ซุ่นเหมือนได้อยู่ฐานนี่เองนะอยู่หน้าจอคมค่ะชัยมานสวัสดีค่ะอยากฟังตามรอยพ่อได้ค่ะตามรอยพ่อของพี่แอดใช่ไหมอ่ะเอาเป็นสตริงเก่าได้ไหมคะพี่บอยตาหนูสวัสดีค่ะขอเพลงน้ำลายของซิลลี่ฟูลทักทายพี่เจมด้วยสวัสดีค่ะพี่สุภวัตด้วยนะคะเคสที่กระโดดสะพานสีเมื่อวานพบเจอผู้สูญหายหรือยังก็เรายังไม่ได้ตามข่าวเลยอ่ะแต่ก็ดูเหมือนกันค่ะดูข่าวอยู่แล้วก็เห็นคลิปก็น่าจะเป็นคลิปเดียวกันกับที่ทุกคนดูเลยก็มีคนจับภาพได้ทันพอดีในขณะที่เกิดเหตุนะคะที่สะพานศรีสุราษฎร์เมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างน่าใจหายนะคะพอเห็นปุ๊บก็น่าใจหายมากแป๊บนึงนะทำไมหาคลิปไม่เจอเป็นคลิปที่แบบจับได้พอดีอ่ะจับจังหวะที่แบบกำลังดิ่งลงได้พอดีเลยยังไม่ได้ตามข่าวเลยค่ะว่าพบผู้สูญหายหรือยังเดี๋ยวถ้าตามข่าวได้เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่สมยศสวัสดีค่ะสวัสดีทานข้าวหรือยังเหรอพี่เอขอบคุณพี่เอด้วยนะเรียบร้อยแล้วค่ะกินเสร็จแล้วก็มาจัดรายการเลยนะคะขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามานะคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เมื่อวานนี้ตอนเย็นกระเพราก็ออกไปดูขบวนแห่เจ้าค่ะคุณผู้ฟังแห่องค์เทพเจ้านะคะเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจ2569จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้มีการอัญเชิญองค์เทพเจ้าองค์เทพพยดาอากงอาม่านะคะจากหลากหลายศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ละอำเภอเนี่ยมาร่วมขบวนแห่เมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศก็คึกคักมากคือกระเพราออกจากบ้านก็ประมาณเกือบ4โมงนะคะแล้ว 4โมงก็ตามเวลาค่ะขบวนก็เคลื่อนออกจากสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาตามเส้นสี่แยกแสงเพชรนะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงสะพานนฤทธิ์ค่ะก็ไปดักรออยู่ใกล้ๆกับเยื้องๆกับสิริสินตรงนั้นนะคะไปดักรอต้นขบวนพอดีเลยก็ได้ดูจนจบขบวนค่ะก็คึกคักมากเสียงประทัดก็ดังกึกก้องอากงอาม่าจากแต่ละศาลเจ้าก็แสดงอิทธิฤทธิ์แสดงบารมีกันนะคะเพื่อให้ลูกหลานได้รับชมกันแล้วก็ให้พรลูกหลานข้างทางกันไปมีสายสินมีของมงคลแจกให้กับคนที่ไปร่วมชมขบวนแห่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะกระเพาะก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ชมกันก็อัพลงทั้งหน้าเพจอสมทสุราษฎร์แล้วก็อัพลงทางช่องต่อๆของสถานีด้วยสามารถเข้าไปรับชมได้นะคะตอนนี้ยอดรับชมในเพจอสมทก็ตอนนี้เกือบ 20,000 ละเกือบ 20,000 ละที่คนเข้าไปรับชมกันก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะข่าวนี้ก็ได้นำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะในรายการปักใต้บ้านเราค่ะอสมทพัทลุงเป็นแม่ขายสัปดาห์นี้นะคะกับพี่ดีเจจ้าจ๋าค่ะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเมื่อวานนี้คร่าวๆสักนิดหนึ่งนะคะเผื่อใครไม่ได้ฟังตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนกกับปักใต้บ้านเราเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามค่ะที่ลานสนามหน้าสารการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลถือศีลกินเจสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีจ่าเอกพิรพรอุริตผลวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนศาลเจ้ามูลนิธิผู้นำชุมชนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวานจำนวนมากเลยนะคะต่างก็ใส่ชุดสีขาวกันอะไรอย่างเงี้ยใส่ชุดจีนกันแล้วก็พอทำพิธีเปิดเสร็จก็มีการลั่นกลองนะคะเปิดงานอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงค่ะไฮไลท์ของงานเมื่อวานนี้ก็ตามที่ได้เล่าสู่กันฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือขบวนแห่เทพเจ้าเส้นทางแห่งศรัทธาที่จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะคะซึ่งตั้งขบวนที่หน้าสารกลางแล้วก็เคลื่อนผ่านไปในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิการิมน้ำนะคะที่บริเวณสะพานนฤทธิ์ค่ะเรียกได้ว่างานนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนจริงๆนะคะที่ได้ร่วมกันจัดงานค่ะแล้วก็มาร่วมชมบารมีของอากงอาม่านะคะแต่ละศาลเจ้าที่กระเพาดูป้ายก็คือจะมีป้ายแต่ละศาลเจ้าด้วยก็ค่อนข้างที่จะมาหลายศาลเจ้าแล้วก็หลากหลายอำเภอทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะช่วงระหว่างนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ไปร่วมบุญแต่ละศาลเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินสะพานสะดอกเคราะห์หรือว่าเป็นการเวียนธูปนะคะแล้วก็ค่ำคืนสุดท้ายในการลุยไฟเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันสุดท้ายของเจปีนี้ก็คือ18ตุลาคมค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนท่านใดที่อยากจะชมภาพบรรยากาศนะคะของขบวนแห่เมื่อวานนี้ก็เข้าไปชมได้นะคะที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะหรือจะเป็นช่องทาง TikTok นะคะของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้นะคะต่อเขาก็อัพให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเข้าไปชมกันได้ค่ะพี่เยาวรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโกตุ้งด้วยนะคะโกตุ้งภูมิเรียงชยาค่ะขอเพลงหน่อยกำลังใจที่เธอไม่รู้ของเสถียรทำมือมอบให้กับทุกคนนะคะจากภูมิเรียงขอบคุณมากค่ะแต่ชั่วโมงนี้ก็พอเปิดเป็นเพลงสตริงเก่านะคะพี่ขาขออภัยจริงๆพี่สมชัยมาแล้วสวัสดีค่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ
2: M-Card Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุง งลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: งานจากพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตค่ะงานเก่าๆนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ารูปที่มีทุกใบเพลงเพราะตลอดกาลนะคะเพลงนี้ฟังทีไรก็พวกเราคนไทยยังคงรำลึกนึกถึงนะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะรูปที่มีทุกบ้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะผ่านมากี่พ.ศ.นะคะตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าบ้านของทุกคนก็ยังมีรูปของพระองค์ท่านนะคะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็เป็นรูปที่มีทุกบ้านจริงๆนะคะสืบเนื่องจากวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ13ตุลาคม2569ของทุกปีเนี่ยเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็ยังถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยนะคะซึ่งความสำคัญของวันนวมินทรมหาราชเนี่ยค่ะความหมายนะคะของวันนวมินทรมหาราชก็แปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์นะคะรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่นะคะหรือว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะน้อมรำลึกนะคะโดยคนไทยได้รำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านนะคะได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะน้อยใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศแล้วก็เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นประสบนิกรของพระองค์มาตลอดการครองสิริราชสมบัตินั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลนะคะแล้วก็กิจกรรมน้อมรำลึกทั่วประเทศพร้อมกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็นี่คือวันนวมินทรมหาราชที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำคัญนะคะเป็นวันสำคัญของพวกเราคนไทยอีกหนึ่งวันค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดราชการค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่อดุลนะคะพี่อดุลสวัสดีจ้าแล้วก็สวัสดีมีเสียงอะไรเข้ามาตกใจพี่สุรัตน์นะคะทักทายกันพี่วรินทร์พี่วรินทร์ติดตามอยู่นะคะพี่วรินทร์บรรจบการหรือว่าอดีตพี่ดีเจวันวรินทร์นะคะพี่วรินทร์ตอนนี้รับฟังอยู่ที่ไหนคะคิดถึงค่ะไม่ได้เจอกันเลยพี่ทัศุยะจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้ที่ญี่ปุ่น12ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการในญี่ปุ่นด้วยนะคะเรียกว่าวันกีฬาสปอร์ตเดย์ค่ะซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวนะคะเมื่อคริสตศักราช1964ซึ่งก็ตรงกับวันที่10ตุลาคมอ๋อโหขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ได้แจ้งข่าวนี้มาสวัสดีค่ะนายช่างรักเดียวทักทายกันสวัสดีครับพี่หมึกดำด้วยขอบคุณค่ะ
1: M-Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนตอนนี้ต้นเทียนพรรษาจากอุบลราชธานีค่ะได้มาเยือนถึงสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะต้นเทียนพรรษาปีนี้ที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเราแล้วก็จะมาร่วมในขบวนแห่เรือพระนะคะในวันที่27ตุลาคมนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือต้นเทียนพรรษาจากวัดศรีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดินทางมาถึงสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในฐานะทูตวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์ข้ามภูมิภาคในงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ค่ะซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวนะคะระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ไปร่วมชมความงดงามนะคะของต้นเทียนพรรษาแล้วก็ร่วมให้กำลังใจ ทีมช่างทำเทียนได้ค่ะที่วัดพัฒนารามหรือว่าวัดหลวงพ่อพัฒนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มาชมระหว่างนี้ก็วันที่27ตุลาคมนี้นะคะมาชมความสวยงามของขบวนแห่เรือพนมพระทางบกกว่าร้อยลำค่ะรวมถึงต้นเทียนพรรษาด้วยพร้อมด้วยคณะนางรำนะคะจากอุบลราชธานีค่ะก็จะมาร่วมแสดงมาร่วมร่ายรำให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์ได้รับชมกันจะบอกว่าต้นเทียนพรรษาปีนี้จากวัดศรีแสงทองสวยงามมากๆนะคะวิจิตรงดงามจริงๆค่ะไม่แพ้กับปีก่อนๆแน่นอนค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พี่วารินอยู่ที่บ้านโอเคขอบคุณค่ะมืดๆฝนนะนอนฟังเพลงสบายๆค่ะพี่วรินทร์ค่ะอากาศแบบนี้เอาว่าแล้วก็หาเพลงเก่าๆเพราะๆให้กับพี่ๆได้ฟังกันต่อนะคะเพราะว่าอากาศมันชวนนอนหลับฝันจริงๆเลยเอาเป็นเพลงของพี่เต๋อเรวัชสักหนึ่งเพลงนะคะ
2: วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดี
0: เอาใจพี่ๆกันสักนิดนึงค่ะ
2: แล้วมันก็นานพอที่เรา
0: จะช่วงเวลานี้พี่ๆจะฟังกันเยอะ
2: มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งนึงซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

สวัสดีค่ะป๋าเป๊กกี้นะคะทักทายกันเข้ามาเพิ่มเติมขอบคุณมากๆค่ะพี่หมึกดำทักไปแล้วเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเวลาที่เหลือก็เดี๋ยวให้ฟังเพลงกันต่อแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าก็พอมีภารกิจที่จะต้องไปรีบทำงานนะคะส่งประกวดต่อเพราะว่าเหลืออีกประมาณ5นาทีนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะคุณผู้ฟังส่วนสภาพอากาศนะคะก็เป็นไปตามที่อุตุเตือนค่ะยังคงอาจจะต้องเจอฝนอีกในหลายพื้นที่หลายๆภาคของประเทศไทยนะคะจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้รวมถึงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นเหนือล่องใต้ช่วงนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะใครที่อยู่ตามแนวชายฝั่งนะริมน้ำริมทะเลริมคลองนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงเพราะถ้าดูข่าวเหตุการณ์ที่มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เขื่อนแตกอะที่เนปาลนะคะเนปาลนี้แบบเจอเป็นครั้งที่สองซ้ำซ้อนนะคะคุณผู้ฟังรอบแรกยังไม่ทันเข้าที่เข้าทางเลยรอบสองซ้ำมาหนักกว่าเดิมนะที่เนปาล น่ากลัวมากๆนะคะเมื่อเช้าก็พอดูข่าวแล้วแบบขนลุกเลยแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอคือมันสามารถคือมวล น้ำอะค่ะคุณผู้ฟังมีคนถ่ายคลิปไว้ได้คือมวลน้ำอ่ะโยกเอาก้อนหินขนาดใหญ่มหึมาเนี่ยซัดมาได้แล้วก็สะพานนะคะมวลน้ำมันพัดพาสะพานแบบลงมาทั้งยวงเลยอ่ะมันน่ากลัวมากนะคะแล้วน้ำเนี่ยเป็นสีดำค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ารอบที่แล้วเป็นสีน้ำตาลมารอบนี้น้ำมันสีดำแล้วก็มันพัดพาพวกท่อนไม้เศษไม้อะไรมาแบบเยอะแยะมากมายเลยความรุนแรงของมวลน้ำมันน่ากลัวมากคือสงสารมากเห็นที่เนปาลแล้วแบบตกใจมากเลยว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอนะคะน่ากลัวมากจริงๆนะคะอ่ะก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้แล้วก็ที่สำคัญต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลตัวเองกันดีๆกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะพรุ่งนี้วันหยุดแต่ก็คาดว่าดีเจน่าจะมาจัดรายการคาดว่าออกตัวไว้ก่อนส่วนชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะชั่วโมงหน้าฟังเพลงก็เพราะฟังสาระข่าวสารดีๆนะคะจากน้องสายหมอกกันต่อค่ะส่วนชั่วโมงนี้ก็พอปิดท้ายเอาไว้กับน้ำลายเนาะซิลลี่ฟูเห็นมีทักทายมาอยากฟังเพลงนี้2คนสายหลังไมค์พี่ออจากทุ่งเตาด้วยแล้วก็1ข้อความจากทางแอปฟ้าด้วยงั้นปิดท้ายเอาไว้กับซิลลี่ฟูค่ะขยับช่วงไวขึ้นมานิดนึงอ่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคนรุ่นใหม่ไทยร่วมถก AI กับอนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank 2026ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการจัดเสวนาหัวข้อ Youth That Unlock Which First Deputy Managing Directorเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อเศรษฐกิจอนาคตการจ้างงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีนายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการคนที่1กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยผู้ประกอบการไทยและผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียร่วมเสวนานายแดนหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในเอเชียโดยเฉพาะบทบาทของ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการรวมถึงโอกาสการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในการสร้างธุรกิจและสร้างการจ้างงานใหม่พร้อมชวนผู้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับนโยบายที่จะช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมในการปรับตัวและได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนายอุกฤษอุณหะเลขกะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทารากรีนอินโนเวชั่นผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของไทยกล่าวว่า AI กำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยที่เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานการนำ AI ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือดิจิตอลมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชนบทแม้ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐหรือจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยตรงแต่ไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและสุขภาพจึงควรนำ AI มาต่อยอดสาขาที่มีความได้เปรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดใหม่และพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นปภ.โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน917ล้านบาทค่าปลงศพ5ราย10ล้านบาทนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยดำรงชีพของประชาชนโดยเบิกจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์วงเงินกว่า55ล้านบาทส่วนความคืบหน้าการแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือเงินเยียวยา 9,000 บาทและ 5,000 บาทใน66จังหวัดและกทม.วงเงิน 5,291.66 ล้านบาทนั้นทำการโอนสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทในส่วนของกทม.โอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทและค่าปลงศพ5รายรวม10ล้านบาทกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งระบายลุ่มตะวันออกลงอ่าวไทยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 70% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 82% ยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจุรับสถานการณ์ฝนได้อย่างแน่นอนจากการติดตามสถานการณ์น้ำ 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกที่จังหวัดกำแพงเพชรทำให้แม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการลดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ไม่มากนัก ปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่ำกว่าระดับกักเก็บมีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการมีการลดการระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักทำให้ปริมาณน้ำที่จะมารวมกันบริเวณวัดพันนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อยลงส่วนการบริหารน้ำเชิงระบบทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกปัจจุบันมีน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมายังจังหวัดปทุมธานีกรมชลประทานสทนช.และฝ่ายปกครองจะร่วมกันบูรณาการในการบริหารจัดการเชิงระบบและพื้นที่ในเขตคลองรังสิตประยุรศักดิ์ทั้งคลอง13ถึงคลอง15ระบายสู่อ่าวไทยและการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตและการผ่านน้ำเข้าระบบผ่านคลองรังสิตออกสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามผ่อนคลายในพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เพื่อให้สมดุลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้อง

0: เงินติดล้อ
1: เติ้นน่าจะฮอดนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบรสชาติลงตัว

0: ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคม

0: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดีย
1: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมกับคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพลาะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายแบบนี้นะคะ2ชั่วโมงค่ะเต็มๆเลยแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยเรามาฟังเพลงเพลาะๆกันก่อนค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างคะสามารถรายงานตัวแล้วก็พูดคุยเข้ามาได้ได้นำบทเพลงเพลาะๆเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encore Connect รับฟังผ่านทาง FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางเพจนะคะแล้วก็ทางไลฟ์สดตอนนี้ด้วยทุกๆช่องทางเลยสามารถทักทายพูดคุยและแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยในช่วงนี้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่ไอ้ด้วยนะจ๊ะแนะนำเพลงนางฟ้าดอกปุ๊ดเนี่ยเพลงนี้คนขอเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะรู้สึกว่ามีคนแนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้ฟังบ่อยด้วยนะเป็นเพลงอีกบทเพลงนึงที่เพราะมากๆเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะทักทายพูดคุยกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะอยากจะพูดคุยหรือว่าทักทายกับดีเจหน้าไมค์หลังไมค์ได้เช่นเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะคะเบอร์เดิมค่ะ0774054455ค่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะรับฟังอยู่ที่ไหนบ้างสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: จ้ะ
2: ขอเพลงเพลงคร
0: ับ เพลงอะไรจ้ะ
2: น้องน้ำพึ่งวง MC2
0: น้องน้ำพึ่งเวอร์ชัน MC2 นะ
2: ได
0: ้
2: คร
0: ับโอเคค่ะ
2: แต่ว่าปลาลงกับรามนาทีคลาดอย่างไร
0: ไม่ได้ลงอย่างเดียวจริงนี่สถานีนี้ฟ้าลงเลยลงที่สถานีเลย
2: อ๋อแต่ดีเจไปลงปลายายนั่นยังครับ
0: ไปลงที่บ้านค่ะกลับไปบ้านที่เวียงสะ
2: อ๋อโอเคครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อวานฟ้าลงนะคะคุณผู้ฟังพี่กระเพาะเล่าเหตุการณ์ไปแล้วนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วลงแบบเป็นสายฟ้าเลยฟาดลงมาอย่างหนักเลยที่สถานีนะแต่ดีที่บุคลากรของเราไม่ได้เป็นอะไรนะคะช่างหนุ่มปลอดภัยดีแต่ก็มีอุปกรณ์เทคนิคของเราหลายๆตัวที่เสียหายตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแบบส่งซ่อมนะคะเรียกประกันอยู่แต่ว่าคนไม่เป็นไรปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงหน้าฝนตกนะคะแล้วก็มีพายุเข้าด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ตอนนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็อาจจะเกิดแบบเนี้ยฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าได้อันตรายมากๆนะคะคุณผู้ฟังมันแค่เสี้ยววินาทีจริงๆนะคะเสี้ยววินาทีจริงๆเลยที่จะเอาชีวิตของเราไปได้อันตรายมากๆนะคะเมื่อวานนี้คือโชคดีมากๆที่ช่างหนุ่มสุดหล่อของเราไม่เป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากความเป็นห่วงกับคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันอีกสักหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังเห็นแล้วแวบๆเมื่อสักครู่นี้โทรเข้ามานะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนก็สามารถทักทายพูดคุยแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: จ้า
3: โอเพลงดีเจ
0: เพลงอะไรจ้าม
3: ีเมียเด็กครับ
0: มีเมียเด็กใช่อันนี้ขอเพลงไม่ได้บอกใครใช่ไหม
3: ไม่
0: บอก
3: ใคร
0: ค่ะได้ค่ะมีเมียเด็ก
3: ทุกเสียงทุกสายมีควังอยู
0: ่ได้ค่ะ
3: ดีเทลดีจีด้วย
0: ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เพลงเพราะๆเข้ามาหลากหลายบทเพลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลากหลายบทเพลงกันเหมือนเดิมเลยคุณผู้ฟังเลยค่ะรับฟังกันอยู่ที่ไหนสามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ในช่วงนี้ค่ะ

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายน้องภูมิด้วยค่ะ FC จากบ้านนานะคะบ้านนาสารไหมอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เป็นคนทุกที่ไปหมดเรียกไม่ถูกเลยนะคะเรียกไม่ถูกเลยว่าอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ว่าไปเลยเขาให้เจ้าไม่ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปกลับจากบ้านซ่องก็เย็นและมืดแล้วไม่ได้ไปดูไม่กล้าไปดูด้วยแหละเพราะว่าพอเขามีร่างทรงมีทรงเทพเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะมีการแบบต้องใช้แบบว่าของคมอะไรอย่างเงี้ยของมีคมแบบว่าเสียบนู่นแทงนี่เรากลัวนะคะพูดตรงเลยว่ากลัวไม่ได้ชอบก็เลยไม่ได้อยากไปดูกลัวนะคะกลัวแต่ก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งนะของพี่น้องชาวไทยนะคะที่มีเชื้อสายจีนกับทุกๆคนนะเมื่อวันนี้ก็พี่กระเพาไปเก็บบรรยากาศแล้วก็เก็บคลิปมานะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยติดตามได้นะคะติดตามได้ก็เมื่อวันนี้ไปดูบรรยากาศมาแล้วก็สายหมอกไม่ได้ไปเพิ่งกลับมาจากส่งตายายนะคะแล้วก็ไปกลับมาก็ถึงตอนเย็นแล้วนะคะตอนเย็นแล้วฝนตกหนักมากเมื่อวานนี้แถวอำเภอเวียงซ่าบ้านนาสารนาเดิมตอนที่นั่งรถกลับมาก็คือฝนตกหนักมากนะคะหนักมากๆเลยนะแต่พอเข้ามาในเมืองในสุราษฎร์เนี่ยก็ไม่ตกหรือว่าตกไปแล้วก็ไม่รู้นะคะแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นอ่ะแถวเวียงซ่าแถวบ้านนานาสารก็คือตกแบบโอ้โหตกกระหน่ำเลยหลังจากส่งตายายเสร็จนะคะก็ตกหนักมากๆเลยทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะพี่เดือนคนสวยอยู่เป็นเพื่อนตอนบ่ายแบบนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอเพลงเพราะๆมาด้วยมาค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกันหน่อยเมื่อวานนี้ถ้าเราเป็นคนใต้เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะว่ามันเกี่ยวกับอะไรทำไมต้องไปส่งตายายแล้วตายายคือใครอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้อยู่แล้วการชิงเปรตไม่ได้เป็นคำพูดคำหยาบแต่มันเป็นประเพณีที่มันสืบต่อกันมาช้านานนะคะถ้าเป็นคนใต้ไม่ต้องอธิบายเยอะก็รู้กันอยู่แล้วนะคะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบภาคอื่นเช่นภาคกลางอีสานเหนือเขาไม่ได้รู้เลยว่าชิงเปรตคืออะไรศาสตร์เดือน10คืออะไรขนมบ้าขนมลามาจากไหนนะคะซายบอกเห็นคอนเทนต์เยอะมากใน TikTokแล้วก็มีคนแบบว่าทำคอนเทนต์แบบมานั่งกินขนมศาสตร์เดือน10ของภาคใต้รสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังที่จริงถ้าคนใต้ฟังอยู่ตอนนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าประเพณีศาสตร์เดือน10มันคืออะไรนะคะแต่สำหรับหลายๆคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างภาคกันคือไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องชิงเปรตชิงเปรตมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะคะการชิงเปรตเนี่ยพอพูดจริงๆของคนใต้ของเราอ่ะเขาก็ตั้งประเด็นคำถามเลยว่าทำไมต้องไปแย่งของที่เขาเส้นไหว้เป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่านะคะถ้าคนที่ไม่ทราบเนี่ยวันนี้มาเปิดความหมายของประเพณีศาสตร์เดือน10ให้ฟังกันสั้นๆนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะมีหลากหลายคนเลยนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมผู้คนถึงแย่งขนมและก็อาหารกันแบบสนุกสนานมากๆต้องใช้คำว่าสนุกนะสนุกสนานหีฮานุกนั่นนี่ไปจริงเปรตจริงนุ่มจริงลาก็คือสนุกมากๆทั้งๆที่เป็นของที่เรานำไปเส้นไหว้บรรพบุรุษค่ะวันนี้ก็เลยพามารู้จักกับประเพณีศาสตร์เดือน10กันนิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกับประเพณีนะคะเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวภาคใต้ของเราก็ว่าได้เลยค่ะสำคัญมากๆนะคะที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังแฝงไปด้วยความเชื่อความกตัญญูและความผูกพันของครอบครัววันศาสตร์เดือน10ประจำปี2569นะคะวันทำบุญใหญ่หรือว่าวันส่งตายายที่ผ่านมาตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมแรม15ค่ำเดือน10แล้วก็หลายคนก็ยังสงสัยว่าทำไมเราต้องมาชิงการชิงเปรตคืออะไรนะคะพอพูดถึงการชิงเปรตเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมค่ะคุณผู้ฟังในการที่เราจะทำบุญในประเพณีศาสตร์เดือน10ของชาวใต้นะคะเพื่อทำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยชาวบ้านนะคะชาวบ้านหรือคนใต้เราเนี่ยจะนำอาหารแล้วก็ขนมเดือน10เนี่ยไปวางไว้บนเขาเรียกว่าเป็นหลาเนาะหลาเปรตตั้งบนหลาเปรตหรือว่าร้านโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือเป็นโต๊ะเป็นร้านที่ไว้ให้กับตั้งของแบบขนมพองลาอาหารน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยตั้งไว้เต็มหมดเลยนะคะบางที่ก็จะมีแบบเป็นของใช้ก็มีเหมือนกันแต่น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเป็นขนมพองลาเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งไว้เต็มหมดเมื่อเสร็จทางพิธีเกี่ยวกับศาสนาแล้วเนี่ยผู้คนก็จะมาหยิบหรือว่าจะมาแย่งขนมกันแล้วก็อาหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารตามธรรมเนียมท้องถิ่นก็คือของภาคใต้ของเราอยู่แล้วนะคะและทำไมต้องแย่งมีคนตั้งประเด็นคำถามนี้เพราะว่าสายมองเห็นในท็อปิกในคอนเทนต์ที่คนออกมาพูดเนี่ยนะคะใน TikTok ก็เยอะมากเลย ไปแย่งเปรตทำไมไปชิงเปรตซอยเราก็ตั้งไว้เลยเราไปแย่งของเปรตทำพื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีประเด็นคำถามเนี้ยเยอะมากๆสำหรับคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับประเพณีศาสนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้นะคะตามความเชื่อพื้นบ้านเลยเนี่ยอาหารที่ผ่านพิธีที่ตั้งเปรตแล้วเนี่ยถือเป็นของมงคลค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่ได้รับประทานเนี่ยเชื่อว่าจะได้รับบุญและก็ความเป็นสิริมงคลซึ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นธรรมเนียมชิงเปรตที่สืบทอดกันมายาวนานมันเป็นความเชื่อว่าถ้าเราไปแย่งขนมเปรตมานำมาทานนำกลับบ้านเนี่ยก็จะมีแต่ความสิริมงคลร่ำรวยถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นจริงๆอะนะคะตามภาคใต้เนี่ยตอนที่เขาชิงอะเขาแย่งกันแบบโอ้โหสนุกสนานบางคนก็คือแบบแย่งกันหัวมุ่นหัวปักมั่วไปหมดบางคนเนี่ยได้ของมาเยอะมากๆได้มาแบบได้กลับบ้านอะเนาะชิงกลับบ้านเนี่ยได้เยอะกว่าเอามาทำบุญอีกนะคะอันนี้เรื่องจริงนะถ้าใครแบบเป็นคนใต้จริงๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าได้ของกลับไปเยอะมากๆนะคะซึ่งประเพณีแบบเนี้ยมันมีคุณค่ามากๆสำหรับชาวใต้ของเราคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในประเพณีชิงเปรตเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะคุณผู้ฟังนอกจากได้ระลึกถึงบรรพบุรุษแล้วยังสามารถสานสัมพันธ์ครอบครัวเป็นการรวมญาติพร้อมหน้าพร้อมตากันในประเพณีศาสตร์เดือน10สร้างความสามัคคีแล้วก็สอนให้ทุกคนเนี่ยรู้ถึงบาปบุญคุณโทษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการสรุปคร่าวๆนะคะที่นำมาฝากกันหลายๆคนเนี่ยก็หายสงสัยนะคะที่ฟังอยู่เพราะบางคนเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าแล้วไปแย่งทำไมความเชื่อก็คือถ้าแย่งของที่เรานำไปตั้งแล้วเนี่ยนะคะแย่งกลับมาเป็นความสิริมงคลมากๆค่ะสวัสดีค่ะมีคอมเมนต์บอกว่าที่ประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นภาคใต้นะแต่ไม่มีประเพณีแบบนี้คือบางทีมันเป็นรอยต่อนะระหว่างประจวบชุมพรนะคะประเพณีแบบนี้มันอาจจะไม่ถึงหรือว่ามันไม่ได้แบบว่าซึมเข้าไปแต่ละจังหวัดรอยต่อเป็นภาคใต้เหมือนกันแต่ไม่ได้ใต้ทั้งหมดนะประจวบอ่ะนะคะไม่ได้แบบเป็นใต้ทั้งหมดบางทีประเพณีแบบนี้มันก็คือต้องแบบลึกซึ้งอ่ะรายละเอียดมันอ่อนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทราบเนี่ยก็จะรู้ข้อมูลเลยว่าอ๋อทำไมเราต้องแบบมีศาสตร์เดือน10ทำไมต้องชิงเปรตนะคะและนี่คือเป็นข้อมูลคร่าวๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์

0: ไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยน้องน้ำผึ้งไม่มีเวอร์ชัน MC True เปิดให้สายเขียวเป็นเวอร์ชันเอกชัยศรีวิชัยนะคะต้นฉบับเลยเปลี่ยนมาเป็นจังหวะสนุกๆกันในตอนบ่ายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่หมึกดำนะคะสวัสดีพี่จริมณีรัตน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะที่รับฟังผ่านทางไลฟ์สดตอนนี้ทักทายเข้ามาแนะนำบทเพลงเพราะๆคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีสาระมาฝากกันอีกแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าอารมณ์ของเราส่งผลต่อร่างกายมากๆเลยเชื่อไหมว่าอารมณ์แต่ละวันเนี่ยสวิงบ้างดีใจบ้างเนี่ยมันส่งผลมากๆเลยนะคะส่งผลมากๆเพราะว่าบางทีอารมณ์ของเราอ่ะถ้าเราอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าอารมณ์ดีตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็เฟรชสดชื่นทั้งวันแต่ถ้าหงุดหงิดเมื่อไหร่ตั้งแต่เช้านะคะต้องบอกเลยชาเขียวชาเย็นก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดคุยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังอารมณ์เนี่ยส่งผลกับร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะอารมณ์แรกที่เราหลายคนมักจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เครียดนะทั้งโกรธทั้งเครียดอารมณ์แบบนี้มันมีผลต่อร่างกายมากๆก็คืออันดับแรกหัวใจของเราจะเต้นเร็วเต้นเร็วแบบผิดปกติไม่ได้เหมือนอาการที่เราแอบชอบใครนะอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบว่าเราแบบหัวใจมันเต้นเร็วแบบเวลาเราโกรธแบบโมโหแบบอย่างเงี้ยแบบขมุกขมัวนะคะอารมณ์แบบความดันพุ่งความดันพุ่งกล้ามเนื้อมันเกร็งสะสมนานเนี่ยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่แบบขี้โมโหขี้เหวี่ยงขี้วีนนะคะอารมณ์แบบนี้เสี่ยงต่อโรคหัวใจของเรามากๆอารมณ์ต่อไปค่ะเป็นความกลัววิตกกังวลนะคะความกลัวกับวิตกกังวลเนี่ยส่งผลเหมือนกันทางร่างกายของเราที่เห็นได้ชัดก็คือมือจะเย็นเท้าจะเย็นเวลาเราตื่นเต้นอ่ะสังเกตดูเวลาเราทำอะไรสักอย่างที่เราตื่นเต้นอะไรที่เป็นครั้งแรก

0: ำงานช้าลงเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังอารมณ์ต่อไปอารมณ์เศร้าซึมเศร้าซึมเสียใจนะคะเขาบอกว่าอารมณ์นี้จะทำให้พลังงานของเรามันดรอปลงหรือว่ามันดาวลงมันต่ำลงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอ่อนเพลียง่ายภูมิคุ้มกันตกและก็ป่วยได้ง่ายเลยค่ะและอารมณ์สุดท้ายที่อยากให้ทุกคนมีเหมือนกันนะคะก็คืออารมณ์ของความสุขค่ะอารมณ์ของความสุขนะคะพอมีความสุขปุ๊บเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะหลั่งสารเอนโดฟินและโดพามีนออกมาแบบเยอะๆเลยค่ะและช่วยลดความเครียดผ่อนคลายได้บรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการเครียดของเราได้นะคะเป็นอารมณ์เดียวที่อยากให้ทุกคนมีอยากให้มีที่พูดไปทั้งหมดสี่อารมณ์เนี่ยคือมันมีทั้งสี่อารมณ์แหละแต่คือถ้าอยากให้มีมากๆนะคะก็คืออยากจะเป็นอารมณ์ของความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขอยู่ด้วยกันมีความสุขนะคะก็คือ start one เริ่มวันตั้งแต่แรกเนี่ยอยากให้มี happy happy กับทุกคนเลยค่ะเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่เราเองเป็นผู้ควบคุมการทำงานของร่างกายนะคะหากจิตใจของเราดีร่างกายก็จะแข็งแรงสดใสแต่หากจิตใจเราป่วยเนี่ยร่างกายก็จะแบบอ่อนแอและก็เจ็บป่วยตามด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยมีผลต่อร่างกายมากๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทายด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณสุดที่สานะคะรับฟัง FM 102 Makers ของเรามาตลอดเลยวันนี้ก็ได้เห็นดีเจนะคะในไลฟ์สดขอบคุณมากๆเลยรับฟังอยู่ดังมาถึงกระบี่เลยคลื่นนี้โอ้โหสุดยอดค่ะ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคลื่นเสียงชัดเจนนะคะดังไปโอ้หลากหลายจังหวัดเลยขอบคุณมากๆที่รับฟังนะคะแล้วก็อยู่กันเป็นเพื่อนทั้ง FC จากหลากหลายจังหวัดเลยกระบี่ประจวบนะคะแล้วก็หลากหลายพื้นที่มากๆที่ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆค่ะชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องชั่วโมงต่อไปเพลงสตริงเก่าสากลเก่าๆที่อยากรับฟังคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายบทเพลงสนุกๆไว้นะคะน้องภูมิแนะนำเข้ามาจากใจเด็กแว้นนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา15นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินหารือคิชิดะอดีตนายกญี่ปุ่นย้ำมาตรการภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าดูแลฐานการผลิตรถยนต์ในไทยชวนญี่ปุ่นดึงไทยเข้าห่วงโซ่การผลิต EVในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศโดยไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมรับฟังข้อกังวลเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า EV ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV นำเข้าและยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV ภายในประเทศควบคู่กับการดูแลฐานการผลิตรถยนต์เดิมและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของบริษัทญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานรัฐบาลติดตามการเตรียมรับมืออุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตสั่งการกรมโยธาศึกษาเพิ่มประตูระบายน้ำเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวป่าถนนตะกัวป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับภาพรวมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลโดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงส่วนในด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้ทำบัญชีและประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสุขาเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอหรือจังหวัดมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาทันทีร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่ม

0: เย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวส

0: ติดล
1: ้อเอิ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว

0: จ้าเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงค่ะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะรับฟังบทเพลงเพราะๆผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังสีน่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: กลับมาพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะกับบทเพลงเพราะๆคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยเป็นกันเยอะเหมือนกันกับการเก็บของเก่าๆเยอะแยะไม่ยอมทิ้งสักทีนะคะกลัวเสียดายแล้วเก็บไว้ก่อนค่อยทิ้งเผื่อใช้แต่ต้องบอกเลยนะคะพอเก็บไว้เยอะๆเนี่ยบ้านก็จะรกใช่ไหมคะคุณผู้ฟังใครชอบสะสมของเก่าบ้างคะมีบ้างไหมคนที่ชอบแบบว่าสะสมของเก่าเช่นถุงพลาสติกถุงกระดาษที่ซื้อของมาแล้วก็แถมถุงมาสวยๆพอเก็บไว้เยอะๆซื้อเยอะๆปุ๊บอะค่ะมันก็จะทำให้อุปกรณ์พวกเนี้ยนะคะสิ่งของพวกนี้มันล้นบ้านแล้วมันก็ทำให้บ้านโดนรกได้แต่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่นิสัยเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นโรคของคนที่ชอบสะสมของค่ะคุณผู้ฟังเป็นโรคยังไงนะคะก็คือเราจะมีความเสียดายว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็ได้ใช้แหละมีความคิดแบบนี้บ้านใครที่ได้ยินประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นบ่อยๆบ้างคะการเก็บของจนล้นบ้านไม่กล้าทิ้งสักทีเลยเวลาซื้ออะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็เก็บไว้ตลอดเขาบอกว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคสะสมสิ่งของได้นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าhoarding disorder นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบแบบเก็บของเยอะๆโดยเฉพาะของเมื่อเริ่มเก็บเช่นพวกแก้วพวกถุงอะไรเงี้ยก็จะเก็บบ่อยๆนะคะมันเนี่ยสามารถทำให้เราเก็บของได้เยอะก็จริงแต่มันจะเป็นขยะได้นะคะคุณผู้ฟังของมันล้นบ้านและที่สำคัญเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อของที่เก็บเริ่มกระทบการใช้ชีวิตของเรานะคะก็คือการเสี่ยงของอุบัติเหตุมีของเต็มบ้านไปหมดลังเลงอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคุณผู้ฟังใครที่มีของเก็บอยู่รอบตัวแบบนี้หรือว่าเป็นสายเก็บทุกอย่างเนี่ยลองมาแชร์กันได้นะคะคุณผู้ฟังคือถ้ามันเยอะเกินไปมันก็เป็นแบบของล้นบ้านของเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็ส่งผลเสียเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นสายแบบนี้บ้างนะพยายามแบบโละทิ้งเนาะอะไรที่มันใช้งานไม่ได้นะคะอย่าคิดว่าเก็บไว้ก่อนจะได้ใช้พอแบบเก็บไว้เยอะๆเนี่ยมันเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ของที่เราจะใช้ละแต่อาจจะกลายเป็นขยะที่ล้นบ้านได้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ Mcord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงท้ายรายการแบบนี้มาฝากตัวช่วยกับคุณผู้ฟังกันไว้เหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่มีฝุ่นเยอะหรือว่าฝุ่นละอองเต็มบ้านออกไปข้างนอกอากาศก็หนักแถมกลับมาในบ้านแล้วฝุ่นเยอะกวนใจอีกโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราปัญหาทุกอย่างจะหมดไปค่ะวันนี้ซายมองมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยนะคะและตัวเครื่องเนี่ยมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองก็ฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีย้ำกันอีกรอบนะคะคุณผู้ฟังใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศนะคะสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่ารับประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะอย่าลืมนะคะสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะวันอังคารนะคะพรุ่งนี้หยุด1วันค่ะคุณผู้ฟังวันนวมินทร์นะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่ทุกคนได้หยุดพักผ่อนนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะอย่าลืมนะคะวันนี้หยุดเราจะเจอกันได้ใหม่นะคะวันพุธชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วชั่วโมงต่อไปอยู่กับพี่ดีเจหนูสมุยทีฟังเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกสนุกกันต่อนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะวันพุธนะจ๊ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 0977-405-444 ขณะนี้เวลา
1: จากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือบขส.ปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวและประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเดินทางไปยังวัดแหลมไผ่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพก่อนเดินทางต่อไปยังจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำพบศพหนุ่มเชียงใหม่ลอยกลางเจ้าพระยาตำรวจบางคอแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออกค้นหาศพชายลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นศพลอยอยู่ใต้สะพานกรุงเทพมุ่งหน้าท่าวัดบุคโลการค้นหาพบร่างชายไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขายาวสีน้ำตาลสวมรองเท้าผ้าใบสีดำและมีหมวกแก๊ปสีน้ำตาลเหน็บอยู่ที่หูเข็มขัดเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้และตรวจค้นตามร่างกายพบบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนายอนุชาติอายุ35ปีเป็นชาวเชียงใหม่บัตรสะสมแต้มเติมน้ำมันและบัตร ATM 2ใบจึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนช่วงเวลาในการเสียชีวิตคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 นาทีครั้งที่2เวลา 9:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัย

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิว

0: เป็นต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีขอ

รวมพลคนสมุยเลขที่39/9หมู่6ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามเราได้ทางเฟซบุ๊กสมุยทีมทีวีและยูทูบ

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศรีสถาพรโทร0979514529

0: รถเปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095 097 9888 087 36

0: นแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.

ต่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

เอาละครับหลายคนนะครับเมื่อวานแต่งตัวสวยกันมากนะครับไปวัดโน้นวัดนี้วัดนั้นนะครับเป็นวัดที่ส่งตายายเนาะนะครับก็เป็นประเพณีของพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับพี่น้องชาวใต้ของเรานะครับกระดูกพ่อแม่เราอยู่ที่ไหนบ้านเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราอยู่ต่างแดนต่างถิ่นอยู่กรุงเทพมหานครหรืออยู่เมืองนอกเมืองนานะครับถ้าเรากลับมาได้เราก็จะกลับนะในช่วงวันส่งตายายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเมื่อวานก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับวันส่งตายายอย่างนี้นะครับเป็นประเพณีหลักของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้บ้านเรานะครับส่วนสุราษฎร์ธานีของเรางานหลักของเราก็คืองานชักพระนะครับงานชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็น่าจะเริ่มวันที่23เนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ23จนถึงวันที่เท่าไหร่ล่ะน้องสายหมอกพี่เบาตู้ช่วยบอกก็แล้วกันนะหรือว่าน้องกับเผานะครับซึ่งเป็นผู้ประสานของสถานีของเรานะครับถ้ามีอะไรก็เขาจะไปประสานทั้งหมดเลยนะบูราชการจังหวัดอะไรต่างๆประจำพันของจังหวัดนะครับถ้าต้องการที่จะให้พวกเราประชาสัมพันธ์นะส่งข่าวมานะน้องกะเพราคนสวยนี่แหละที่เขาจะเชิญส่วนเบาต้งเบาตู้เขาไม่ค่อยเชิญหรอกเพราะเบาตู้ไปแล้วก็กินจุกินจนถึงค่ำค่ำดึกดึกก็ยังไม่กลับเลยทำไมล่ะน้องบอกว่าผมกินยอดข้าวอยู่นะพี่หนูแต่ตอนนี้ไม่ค่อยไหวละนะครับอายุมากแล้วบางทีก็ถือติดไม้ติดมือมาให้น้องแซมบ้างมาให้น้องหนุ่มบ้างนะครับแต่ว่าบางทีก็น้องหนุ่มน้องแซมบอกว่าพี่หนูใช่หรือเปล่าบางวันนั้นถือมาใส่ขวดมานะแต่ว่ามีอยู่นิดเดียวนะครับผมเลยไม่กล้าเลยนะฉะนั้นนะฉะนั้นถ้าเอามาฝากน้องๆนะเอาขวดที่มีสแตมป์ด้วยนะพี่อย่าให้บางทีก็สแตมป์หายไปแล้วอย่ามีสแตมป์ด้วยก็แล้วกันนะโอเคนะครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับของผมก็เป็นเพลงที่ฟังกันสบายๆทุกวันนี่แหละนะครับอย่าไปซีเรียสกับรายการดีเจหนูก็แล้วกันเพราะว่าดีเจหนูเนี่ยเปิดเพลงควบคู่ไปกับควบคู่ไปกับผู้สนับสนุนรายการของดีเจหนูนะครับเป้าหมายรายการลูกทุ่งสมุยทีมของผมนะผมก็ต้องการที่จะมีข่าวสารเล็กๆนะครับไม่ว่าข่าวสารจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นอำเภอโน้นอำเภอนี้อำเภอนั้นนะครับโดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุยซึ่งวันนี้นะครับทุกครั้งนะตั้งแต่5โมง4โมงถึง5โมงช่วงนี้แหละนะทางน้องแซมน้องหนุ่มนะเขาก็ส่งสัญญาณไปทางวิทยุบนเกาะสมุยด้วยนะเพราะหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าแถวเฉวงนะแถวละไมนะแถวแม่น้ำนะฟัง102ไม่ได้ยินเลยนะครับ102ไม่ได้ยินเลยเหมือนกันสวทสุระเกาะสมุยสวทสุราษฎร์ธานีนะครับสวทเนาะ 89.75 กับ 95.50 เขาก็ไม่ได้ยินที่แถวเฉวงแถวแม่น้ำแถวละไมเหมือนกันเขาเลยไปเปิดคลื่นอีกคลื่นหนึ่งสวทสุราษฎร์ธานี

นะครับของเรานะทำอย่างไรล่ะยกเสาขึ้นบนเขาท่าเพชรแล้วยิงไปแล้วเออนะครับฉะนั้นเราถ้าจะไปติดแถวแถวเกาะพะงันให้ชัดเจนเนาะแถวเฉวงแถวนี้ให้ชัดเจนนะต้องไปตั้งเสาอีกเสาเขาเรียกว่าเสารีพีเตอร์นะครับที่บนเขาป้อมเออนะครับแล้วก็จะได้ฟังหมดเลยแต่ว่าถึงอย่างไรตอนนี้นะวิทยุของเราระบบแอนาล็อกเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นเหลือเกินนะหลายคนบอกว่าไม่ฟังแล้ววิทยุไม่ฟังแล้วแต่จริงๆนะฟังเยอะอยู่นะเนี่ยดูสิขับรถอยู่ตอนนี้ขับรถมาจากพูนพลพูนพินนะครับที่จะมาเกาะสมุยก็ฟังอยู่ทุกคนนะครับใครฟังช่วยยกหูโทรศัพท์บอกหน่อย 0979514529ถ้าท่านฟังดีเจหนูอยู่ขับรถอยู่ตรงไหนไม่ว่านาสารพูนพินพระแสงนึกว่าหรือว่าตรงไหนยกหูหน่อย0979514529นะครับ0979514529แล้วก็บอกว่าอย่าไปขอเพลงเลยให้ดีเจหนูเปิดให้ฟังกันแหละเพราะดีเจหนูเขาบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากแล้วก็เปิดเพลงคำที่ใครก็อยากฟังด้วยเออนะครับเพลงอะไรล่ะอ่ะมีคนโทรมาแล้วเห็นไหมพอบอกว่ารายงานก็โคโทรมาทันทีเลยว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสักครู่ผมเปิดเพลงนี้ก่อนและผมรับสายด้วยนะครับ

ละครับก็ขอบคุณนะครับพี่บ่าวชัยนะครับบอกว่าอยู่ที่แถวตลิ่งงามเนาะชัดเจนเลย 102.0 พี่หนูแต่ 101.25 ไม่ได้ยินขอบคุณมากนะครับแม่ท้าอู๊ดล่ะเอ้ยแม่ท้าอีทเอ้ยแม่ท้าอู๊ดที่อยู่การดิดเป็นไงบ้างนะครับผมก็ว่าน่าจะชัดนะแถวการดิดเพราะว่าสัญญาณอยู่บนเขาท่าเพชรนะแต่ระวังนะเดี๋ยวสัญญาณหล่นบนหัวนะแม่เท่าขอบคุณแม่เท่านะครับที่ซื้อกาแฟนะครับที่ซื้อกาแฟเพชรสยามไปดื่มนะครับแม่เท่าบอกว่าโอ้ยดื่มแล้วชื่นใจจริงๆอิ่มด้วยเนาะเพราะว่ามันมีน้ำมันรำข้าวอยู่ด้วยแม่เท่าบอกว่าเป็นไม่ได้เป็นเบาหวานหรอกวันนี้นะแต่ว่ากลัวเป็นโรคหัวใจกลัวเป็นโรคความดันเลยกินกาแฟสุขภาพดีกว่านะครับเอาละครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุ M101.25 ซึ่งเราส่งมาจากเราส่งไปจากอสมท 102.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณบริษัทโอมทองร้านโอมทองคำร้านโอมออโต้ไทยนะครับบริษัทมูลทองคำโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยทีมคาแคร์และกาแฟสุขภาพเพชร

แล้วก็นะส่งให้กับทุกคนนะครับที่ฟังรายการดีเจหนูแม้แต่เขาไม่ได้พูดไม่ได้ขอไม่ได้ทักไม่ได้อะไรต่างๆแต่ว่านะครับก็ฟังอยู่เนาะเพราะเมื่อกี้เขาฟังรายการของน้องสายหมอกแล้วก็ยังไม่ได้หมุนไปไหน

0: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักโครมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับก็ผมนะผมพยายามย้ำนะว่าถ้าใครเป็นโรคต่างๆไม่โดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันที่เป็นโรคอ่ะไม่ว่าโรค NCD หรือว่าโรคอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับน้ำตาลหรือว่าโรคอ้วนเนี่ยนะถ้าคุณดื่มกาแฟนะครับคุณจะอ้วนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้เราอ้วนนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าดื่มนะกินน้ำตาลต้องกินขนาดนี้ขนาดนี้พอนะแต่เราไม่รู้หรอกนะครับว่าตรงไหนที่เรากำจัดได้บ้างนะอย่างเช่นถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องใส่น้ำตาลไหมนั้นก็ไม่อร่อยใช่ไหมแต่เราจะมีหญ้าหวานหรือเปล่ามันก็ไม่มีแต่ถ้าเรากำหนดได้ว่าถ้าเรากินกาแฟเนี่ยต้องใส่น้ำตาล1ช้อนนะแต่ถ้ากินกาแฟอื่นนะมันก็กาแฟนั่นแหละต้องใส่น้ำตาลแต่ถ้ากินกาแฟสุขภาพของเพชรสยามที่ผมประพันธ์อยู่ขนาดเนี้ยนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะลดน้ำตาลแต่คุณก็มีความหวานเพราะน้ำตาลในกาแฟสุขภาพเขาเรียกว่ามีสเตอร์เวียหรือว่าหญ้าหวานพูดภาษาบ้านเราดีกว่าหญ้าหวานนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปทำไม่ดีแล้วไม่ดีมันก็ไม่อร่อยหรอกนะแต่ที่นี้เขาเรียกว่ามีวิธีกรรมวิธีการนะครับโรงงานเขาทำเนี่ยเอามาเป็นสมุนไพรให้มันหวานแล้วก็ใส่น้ำมันรำข้าวด้วยแล้วมันจะทำให้อิ่มอย่างที่คุณแม่เท่าอู๊ดกินเนี่ยแม่เท่าอู๊ดบอกว่ากินแล้วมันเช้ามาก็อิ่มจนถึงเที่ยงเลยนะนะก็แต่ถ้าแม่เท่านะกินไข่สัก2ฟองนะกินได้เลยนะไข่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีไขมันนะครับกินไข่สัก2ฟองนะไข่ต้มนะไม่ต้องกินไข่ทอดไข่ต้มสัก2ฟองหรือฟองหนึ่งแล้วกินกาแฟหวนเข้าไปโอ้โหเที่ยงไม่ต้องกินข้าวเลยพอตอนข้าวอัดให้เต็มๆนะบ่ายโมงเที่ยงนี่กินได้เยอะๆแล้วพอตอนเย็นอย่าไปกินกินกินผักกินอะไรก็ได้นะถ้ากินข้าวก็ข้าวนิดเดียวแล้วกินปลานึ่งกับผักรับรองได้ว่าคุณแม่เท่าเนี่ยจะหุ่นสวยนะครับหรือใครถ้าทำตามที่ผมบอกนะจะหุ่นสวยเหมือนกับน้องกะเพราเลยนะครับแต่ถ้ากินกาแฟใส่น้ำตาลจะหุ่นสวยเหมือนกับน้องสายหมอกเพราะน้องสายหมอกเนี่ยรู้สึกว่าหุ่นสวยขึ้นนิดหนึ่งแต่ถ้าน้องกะเพราของเรานะโอ้โหเอวบางร่างน้อยเพราะว่าสงสัยน้องหนุ่มไม่ให้ทานอะไรหรือเปล่าหรือพอไม่ให้ทานอะไรเลยหรือเปล่าที่บังคับนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าน้องกะเพราของเราเนี่ยถ้าใครมีเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับต้องการที่จะออกไปประชาสัมพันธ์อะไรหรือไปทำข่าวอะไรติดต่อน้องเขาเลยนะน่ารักมากไปทุกที่ทุกแห่งนะสมุยยังมาเลยวันนั้นนะแต่วันนั้นบอกว่าไม่ว่างให้สายหมอกให้น้องสายหมอกกับพี่เบาตู้มา นะผมอยู่ท้ายเรือถ้าอยู่ตรงนั้นนะผมจะสะกิดให้ตกลงเลไปเลยนะ โอเคขอบคุณมากแซวๆนะน้องแคนนอนบอกว่าหยอกหยอกหยอกหยอกนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะถ้าหาซื้อหรือถ้าใครต้องการที่จะหารายได้เออนะครับสมมติว่าน้องหนุ่มเนี่ยซื้อกาแฟให้พ่อนะเออโทษนะให้พ่อไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะน้องหนุ่มให้พ่อดื่มนะพ่อดื่มอ่ะพ่อเป็นโรคเบาหวานอ่ะดื่มได้เลยและพ่อดื่มเพื่อนพ่อก็เป็นโรคเบาหวานอีกอ่ะนั่นแหละครับเราเอาไปขายเพื่อนพ่อนะแต่ถ้าน้องหนุ่มลงชื่อว่าเนี่ยจะเป็นสมาชิกนะของโรงงานมาลงชื่อเลยน้องหนุ่มลงชื่อเสร็จน้องหนุ่มก็เอาไปขายได้เลยน้องหนุ่มจะได้ราคาโรงงานแต่ถ้าราคาไม่โรงงานเนี่ยก็กล่องหนึ่งก็350บาทกินได้15วันนะครับแต่ถ้าราคาโรงงานไม่ถึงนะก็ซื้อทีละลังเลยซื้อไปให้คนโน้นคนนี้คนนั้นกำไรกล่องละ100 200นะครับก็เอ้ยเราขายไป2กล่องเราได้ฟรี1กล่องแล้วนะนะครับฉะนั้นนี่แหละครับหรือว่าค่าน้ำมันก็ได้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นหลักการของโรงงานนะครับเพราะโรงงานเขาไม่ขายในห้างเพราะถ้าขายในห้างเขาก็จะขายนะครับเขาก็จะขายราคาบวกต้นทุนและบวกกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับกังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางวิทยุอสมทแล้วก็เราส่งสัญญาณไปทาง 101.25 บนเกาะสมุยด้วย

0: ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนจนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัสมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กม.และปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยบัตรโลตัสมันนี่พลัสและบัตรโฮมโปรเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับนั่นคือร้านโอมออโต้ไทยนะครับซึ่งนะพี่ๆที่ขับรถอยู่แถวๆการดิษนะแถวๆบ้านนาสารหรือว่าแถวๆสุราษฎร์นะครับถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนยางราคาไม่แพงนะครับแล้วก็รับประกันตลอดอายุการใช้ยางด้วยนะครับน้องโอมบอกว่าขับมาแถวๆตรงสี่แยกการดิษเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะมีน้องตาลคอยดูแลอยู่คอยน้องบางมาศนะครับน้องบางมาศหรือว่าน้องเบียร์นะครับก็ช่วยดูแลช่วยเทคแคร์ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนยางที่นั้นหรือว่าเราจะตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เลยแต่ถ้าบางคนบอกโอ้อยากได้ยางรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันแพงนะแต่ว่าเราก็ให้ผ่อนนะครับบางคนก็เส้นหนึ่งก็ 2,000 3,000 ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็คู่เปลี่ยน4เส้นก็อยู่ที่ประมาณเกือบหมื่นกว่าบาทแต่มีเงินแค่ 8,000 อ่ะจ่ายถ้าเป็นงวดๆนะครับใช้บัตรเยอะแยะเลยบัตรเครดิตที่ตอนนี้เนาะก็น้องโอมบอกว่ามาได้เลยไปคุยกับน้องตาลก็แล้วกันที่สาขาการดิษนะแต่ถ้าขาสาขาอื่นๆไม่ว่าสาขาที่ทุ่งสงกระทุ่มแบนนะครับแล้วก็พระราม2นี้ได้เลยแต่ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนนะโทรมาหาผมน้องโอมบอกว่าโทรมาหาผม0895904109 0895904109นะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เกาะสมุยไม่ต้องโทรหาผมเลยไปเลยทุกสาขานะครับรอบเกาะสมุยตรงไหนนะแต่ถ้าโทรหาผมเบอร์นี้ได้เลยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมให้สาขาใกล้ๆไปรับนะครับบางทีก็ยางรั่วหมดทำไงล่ะนะเด็กก็เอาที่ปั๊มลมไปให้แล้วก็เอาที่แล้วก็ถอดล้อมาเปลี่ยนยางปุ๊บๆใส่ใกล้ๆอย่างเช่นถ้าอยู่ที่เฉวงก็อยู่ทางโรงหัดเฉวงซอย1ทางเฟิร์สบังโกลถ้าอยู่ที่แถวแม่น้ำนะฮะมาที่โค้งทีปาราชโรงเรียนทีปาราชนะครับแล้วก็ถ้าหน้าทอนอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนลิปะใหญ่นะครับตรงนั้นพี่โทนบอกว่าใช้บ่อยเลยนะครับน้องหนูนะครับแล้วก็เนี่ยฟังน้องหนูอยู่ด้วยแล้ววันนี้ขอเพลงหน่อยได้ไหมนะครับขอฟังเพลงนางกวักมหาเสน่ห์โอ้โหพี่ทนนี่น่ารักมากพี่ทนที่ฐานีของผมนะตอนนี้อสมท

นะมีนางกวักอยู่หลายนางกวักนะนะครับนางกวักคนแรกก็พูดเช้าๆนางกวักคนที่สองก็พูดบ่ายๆแต่นางกวักที่น่ารักของผมคือน้องนิดกับน้องอู๊ดน้องอีทนะครับน้องอีทหรือน้องอู๊ดล่ะนะครับอันนี้นางกวักจริงๆไม่ไปไหนเลยอยู่ที่นะครับอยู่ที่สถานีทั้งสองคนเลยนะครับไม่ใช่กวักเงินกวักทองนะพี่หนูไปกวักสปอนเซอร์มาให้พี่หนูหน่อยก็แล้วกันตอนนี้มีอยู่แค่5ตัวแล้วเผื่อพี่หนูอยากได้สัก6ตัวนะเดี๋ยวจะไปหานะฮะคุณยอดหน่อยนะครับพันทิป1990เนาะคุณยอดบอกว่าเดี๋ยวได้เลยนะพี่หนูยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับ

วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญ

็บอกแล้วนะครับว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับของเรานะไม่ว่าที่เมืองตรังหรือที่อ่าวนางโดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีของเราก็มาเปิดที่เกาะสมุยนะไปเปิดที่เกาะสมุยนะเพื่อที่จะให้คนเกาะสมุยนักท่องเที่ยวบนเกาะสมุยเขาใช้บริการนะครับน้องลิซ่าน้องอันนะครับน้องลิซ่าหรือน้องอันที่อยู่ฝ่ายการตลาดเนาะวันนั้นเจอผมบอกพี่หนูช่วยบอกทุกๆคนเลยนะที่ฟังรายการของพี่หนูอ่ะไม่ต้องรอให้ไม่สบายนะพี่หนูนะมาได้เลยเพราะตอนนี้นะทางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ไม่ว่าที่เมืองตรังที่อ่าวนางหรือว่าที่เกาะสมุยนะเรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพนะครับโปรแกรมสุขภาพดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะน้องอันบอกนะฮะเพราะว่าถ้าเราตรวจสุขภาพวันนี้เราตรวจตับไตไส้พุงทั้งสิ้นไขมงไขมันนะเอ็กซเรย์อะไรต่างๆถ้าทุกอย่างมันดีหมายความว่าสุขภาพคุณดีพอดีแล้วถ้าบังเอิญพรุ่งนี้ไม่ใช่ปีหน้าโน้นคุณไปตรวจเอ้ยไขมันมันเริ่มสูงเรารู้เลยว่ามันเริ่มสูงปีที่แล้วนะครับเพราะปีที่แล้วเราตรวจดีแต่เริ่มสวนปีนี้ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะช่วยได้หมอถามว่าปีนี้ทำไมล่ะนะครับทำไมมันไขมันมันสูงนะดีเจหนูบอกอ๋อปีนี้ทั้งปีเลยผมมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนกินแต่ข้าวขาหมูหมอบอกนั้นโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องให้ยาลดนะให้คุณหนูไปลดขาหมูเสียแล้วเที่ยวหน้ามาตรวจใหม่นั่นแหละครับที่บอกแล้วว่าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ฉะนั้นแต่ถ้าเกหมูดิจิหนูน็อกไปเนี่ยช็อกไปเนี่ยน้องหนุ่มบอกว่านั่งจัดรายการอยู่ก็เป็นลมปรับขึ้นมาทำไงล่ะพอยกไปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์หรือโรงพยาบาลอะไรก็ได้โอ้โหนั้นไม่ได้เลยเข้า ICU เลยนะครับข้าวก็ไม่ได้กินต้องใส่ยาไปทางจมูกต้องฉีดยาสายโน้นสายนี้พลุงพลังไปหมดแต่ถ้าไปก่อนนะฮะอย่างพี่บอตู้ฟังอยู่นะบอกไม่ได้เว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วโรงพยาบาลไหนนะถ้าต้องการที่จะให้เราตรวจสุขภาพแบบฟรีนะ นะเดี๋ยวเราไปนะนะเราไปเดี๋ยวเรามีเขามีโปรโมชั่นนะอย่างที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยคนละ 2,690 บาทบอกมาเลยดีเจหนูให้ตรวจให้ฟรีแต่ว่าโฆษณาให้ด้วยแต่ก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์เขาโฆษณากับผมอยู่แล้วอย่างถ้าน้องหนึ่งนะน้องหนุ่มเนี่ยต้องการตรวจบอกเลยเดี๋ยวให้สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่ดีเจหรือเจ้าหน้าที่อยู่ในอสมทเนี่ยให้5คนโอ้โหมีแค่4คนเองพออไม่ต้องนะพออจ่ายเงินเองพออเงินเยอะนะครับอ่ะไม่เป็นไรอย่าพูดเดี๋ยวพออไว้ให้ผมจัดรายการวิทยุอีกอ่ะตอนนี้นะครับผมมอรายการแล้วนะน้องหนุ่มบอกว่ายกนิ้ว5มือบอกว่าคิดว่ารักคิดว่า3นิ้วเหมือนกับน้องเนเน่แต่คิด5ยกไป5มือ5นิ้วเนี่ยเขาบอกว่าเหลือ5นาทีแล้วพี่หนูอ่ะจากนั้นก็ต้องรอเป็นคนตัดไฟก็แล้วกันแต่ว่าน้องน้องแพรวนะน้องแพรวไม่ใช่เนเน่นะน้องแพรวที่ครองโสดอยู่ที่ชัยท่าชนะบอกว่าดีเจหนูพ่อเนี่ยเขาอยากฟังเพลงนี้จริงๆเลยแต่ว่ามันยาวอ่ะเกรงใจดีเจหนูบอกเพลงอะไรอ่ะไอ้หนุ่มชุมชนบอกว่าอย่างนั้นเหรอหนุ่มชุมชนของชัดชัยมงคลชัดชัยฉัตรทองหรือฉัตรชัยถัดทองหรือฉัตรชัยอ่ะที่เสียชีวิตอ่ะผมจำไม่ได้สลับสับเปลี่ยนกันแต่ถึงยังไงเอาอย่างนี้ก็เรียกกันนะน้องน้องแพรวรอเป็นเพลงถัดไปก็แล้วกันฟังในของเดี๋ยวเอาวันไหนสักวันหนึ่งดีกว่านะแต่ตอนนี้มันเวลาเหลือแค่4นาทีไม่ทันแล้วเพราะว่าเพลงของไอ้ฉัตรชัยเนี่ยดีเจชุมชน

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวิรัชัยชู5หลักการทรงงานร9ผ่าน Thailand Pavilion เวที IMF World Bank 2026นายวิรัชัยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยระบุว่าการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ภายใต้แนวคิด Empower People Building Resilienceทางนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนำเสนอหลักคิดการพัฒนาของไทยโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาหลักการทรงงานของพระองค์ไม่เป็นเพียงแนวคิดแต่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิด Nature Based Solution ที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตปี2540ปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้ามี 6,000 คนโดยสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้นายนิติพันธ์ประจบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการจะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังสามผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างการไต่สวนเนื่องจากสำนักงานปปช.ยังทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลไม่ทันโดยนายนิติพันธ์กล่าวว่าคดีนี้ปปช.ตั้งใจจะทำคดีให้สำเร็จอย่างแน่นหนารอบคอบที่สุดโดยยืนยันความน่าเชื่อถือว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลนั้นศาลพิพากษาลงโทษสูงถึง 90% และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงสาเหตุที่ทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันกรอบเวลาคุมขังว่าเนื่องจากปปช.กำลังไต่สวนผู้เกี่ยวข้องทั้งกระดานกว่า 6,000 รายแยกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มในหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังจะถือเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40% แต่เชิงคุณภาพในตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นสำนวนการทุจริตของปี2568ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานขณะนี้ยังสาวไม่ถึงนักการเมืองหรือตำแหน่งสูงสุดเท่าที่พบคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1ราย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษา ไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขงวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: กันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
2: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D หากคุณกำลังเหงา

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: มิวสิกแทนว้าวมิวสิกแทนเวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็น

0: กับสามีนะฮะแล้วก็มีเรื่องน่าจะยืนยันแล้วล่ะว่าผู้ชนะการเลือกตั้งประกันสังคมก็คือทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งในส่วนของนายจ้างผู้สมัครเป็นตัวแทนนายจ้างกับผู้สมัครตัวแทนผู้ประกันตนนะแต่ว่าเห็นทางสำนักงานประกันสังคมบอกว่าจะต้องขอเวลาอีกไม่เกิน30วันในการตรวจสอบดูคุณสมบัตินะว่าถูกต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการชูมือประกาศเป็นผู้ชนะจริงหรือเปล่า
1: คะแนนออกมา 100% แล้วทางฝั่งนายจ้างมีคนมาเลือกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะพี่วิสาร
0: 600กว่าเปอร์เซ็นต์
1: 633%ทางฝั่งนายจ้างทางฝั่งลูกจ้างเพิ่มขึ้น433%
0: ฝ่ายลูกจ้างเข้าใจว่าคะแนนแตะสูงสุดน่าจะเกิน
1: 600,000
0: น่าจะ800,000ถึง800,000ครับก็แสดงว่าฝ่ายลูกจ้างนี่น่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เกือบล้านนะเกือบล้านอาจจะถึง8เกิน800,000น่ะเกินแน่นอน
1: พี่นายสารคะจะคว่ำได้มั้ยถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าไม่ว่าจะฝั่งนายจ้างหรือฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีพรรคประชาชนอยู่เบื้องหลัง
0: ก็เห็นผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมซึ่งยืนร่วมแถลงกับทางเลขาแล้วก็รองเลขาใช่ไหมเห็นแถลงกันอยู่3คนใช่ไหมก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนสมัครก็ตรวจแล้วไม่ใช่หรือคุณสมบัติทางเลขาก็บอกว่าตรวจแล้วแต่ว่าตามระเบียบเนี่ยข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วทางผู้ตรวจการของสำนักประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็เคยปะทะขาลมอะไรกันมาก่อนหน้านี้กับทางสสพรรคประชาชนตอนช่วงเรื่องปฏิทินเรื่องอาคาร
1: คุณอะไรมาลายอะไรนั่น
0: ที่เขาเป็นคุณสุภาพสตรีนะแต่ว่าเขาก็จะแต่งชอบใส่สูทใส่อะไรเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญเลยก็คือว่าเขามีระเบียบที่ห้ามไอ้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตรวจสอบตรงนี้พอพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเลขาท่านก็รีบเลยท่านบอกว่าไม่มีก็จะตรวจสอบเป็นปกติธรรมดารีบกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นใหญ่โตนะแต่ว่าถ้าผู้ตรวจการประกันสังคมเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงดูแล้วมันมีประเด็นที่เขาอยากจะตรวจซึ่งผมคิดว่าถ้าจะไม่รับรองก็น่าจะมีประเด็นเรื่องนี้ไอ้เรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆก็มันตรวจกันมากรองกันมาชั้นหนึ่งแล้วตอนสมัครแล้วมันถ้าหลุดเนี่ยมันก็ดูพิลึกอะนะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่ากระบวนการมันอาจจะไม่ 100% ถึงขั้นฟันได้แต่ว่าประเทศไทยมันก็มักจะมีกรณีที่จู่ๆก็จะมีผู้ไปร้องพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการสมมุติว่ามีการรับคำร้องเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็อาจจะยังไม่ประกาศรับรองไม่ยังไม่ประกาศรับรองจนกว่าจะไอ้เรื่องที่ร้องนั้นเนี่ยมันจะมีการวินิจฉัยจากองค์กรอิสระอาจจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะไอ้วินิจฉัยดูว่าลักษณะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองอะไรยังไงไหมขัดต่อกฎหมายหรือจะไปที่ปปช.หรือจะไปที่อะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าคงจะมีการร้องอะไรกันอยู
1: ่ผ
0: มไม่ราบลื่น
1: คล้ายๆกับพิธาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่almost prime minister อันนี้ก็เหมือนกันนะ almost board อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคว่ำกันหมดเลย14คน
0: ก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% หรอกมันยังต้องมีขั้นตอนมีอะไรอยู่
1: เพราะว่าอย่างนี้ค่ะ ไอ้ประเด็นที่ผู้ตรวจพูดเนี่ยว่าจะดูเรื่องความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยใบเสร็จอันนึงก็คือนายอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์สสบัญชีรายชื่อปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊ก

0: เล่าเบื้องหลังชัยชนะของทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่างานเสร็จแล้วเล่าได้ครับเล่ายาวเหยียดเล่าแบบเล่าแบบจนดิฉันเข้าใจเลยว่าเขาวางแผนในการเอาที่ทำกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ธรรมชาติหรอกคือเขาสู้กันสุดฤทธิ์เลยอ่ะหมายถึงตัวพวกเขาเองอ่ะสู้เพื่อที่จะดึงคะแนนมาให้ได้จนชนะอะค่ะและปรากฏว่าลบโพสต์แล้วด้วย
1: ก็คงนั่นแหละอยากจะโชว์อยากจะแสดงความมีส่วนร่วมอะไรด้วยใช่ไหม
0: อันนี้ชัดเจนที่สุดเลย
1: ใช่
0: ชัดเจนที่สุดเลยถ้าคุณจะบอกว่าผู้ที่ถูกที่ได้รับเลือกมาเนี่ยมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยไอ้โพสต์ของคุณอิสริยะไพรีไพริสสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละมันคือใบเสร็จจริงๆคุณอิสริยะบอกว่าต้องขอบคุณผู้มีสิทธิ์และตั้งบอร์ดทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามนะคะผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งตายเลยพี่ไพศาลผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งเพราะผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำคือฝั่งนายจ้างโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคม 7+7+7 รัฐนายจ้างลูกจ้างต่อให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์กันถล่มทลายแค่ไหนจะได้ที่นั่งในบอร์ดแค่7คนเท่านั้นไม่ว่าชนะเป็นแสนหรือหลักพันก็มีสิทธิ์โหวตแค่7เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นสมรภูมิที่สำคัญที่สุดฝั่งนี้อ่ะอยู่ที่ฝั่งนายจ้างที่มีจำนวนน้อยกว่ามากนายจ้างมีสิทธิ์แค่ประมาณแสนลายนะคะพี่ไพศาลแต่ฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เป็นหลัก10ล้านและบอร์ดได้เท่ากันปรากฏว่าเขาบอกว่าไปดูสถิติการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ3ปีที่แล้วนายจ้างมีเป็นแสนลงทะเบียนกันแค่ 3,000 มาเลือกกันแค่ 1,400 ค่ะพี่ไพศาล
1: แต่200ก็ได้นะ
0: คะแนนต่ำจุด252คะแนนสูงสุด409คะแนนเขาบอกมันน่าเกลียดเกินไปไหมเอาคนที่ได้รับเลือกแค่252คะแนนมาบริหารทุนประกันสังคมกองทุนเนี่ย 2.8 ล้านล้านบาท มีคนเลือกอยู่252คะแนนมาดูแลเงิน 2.8 ล้านล้านเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาก็เลยเจาะไปถึงตัวบรรดาพวกฝั่งนายจ้างพวกแสงนายจ้างที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแล้วจะเลือกยังไงแล้วจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ทุ่มไปดึงพวกนายจ้างพวกเนี้ยออกมาใช้สิทธิ์ถึงได้เห็นว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับพี่พิสาร
1: 400 600 600%
0: นายจ้าง 633% 600ไหมคะฝั่งนายจ้าง
1: เฉพาะนายจ้างนี่ 600%
0: ค่ะแล้วก็ข้อความที่เจ็บปวดมากแล้วเขาอธิบายเรื่องหลักการตลาดนะแกคงเป็นนักการตลาดทางด้านพวกดิจิทัลจริงๆอะค่ะการสื่อสารแบบทางเกตทางเดียวไม่สำเร็จหากไม่ได้เป็นกระแสแบบแมสอะไรอย่างเงี้ยกระแถมวิชาการอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะใครดิฉันคิดว่าคุณพนัสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ควรจะอ่านบทความนี้มากๆเลยนะคะ
1: จะได้แก้
0: ทางเขาถูกค่ะพี่วิสา
1: จะได้แก้ทางเขาถูกเฉพาะนี้ตอนนี้แก้ไม่ทันนะก็ต้องไปนู่นทำหน้าที่ร้องแคปไอ้พวกความเห็นอะไรต่างๆแล้วไปร้องดูเพราะว่าผมว่าลำพังแค่นี้อาจจะยังไม่พอที่จะทำให้ทางกกต.ประกันสังคมไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้นะอาจจะต้องมีผู้ไปร้อง
0: คือ
1: ไปร้องแล้วก็ให้หน่วยงานอะไรมาตีความนะ
0: ใช่ค่ะคงจะมีคนไปร้องอะไรแล้วก็คว่ำในที่สุดแหละที่ฉันดูแล้ว14คนนี้น่าจะไม่ได้ทำหรอกน่าจะถูกคว่ำในที่สุดที่ที่ฉันบอกให้คุณพนัสไปถอดบทความดีก็เพราะที่คิดว่าน่าจะเลือกตั้งใหม่คงคว่ำกันจนเลือกตั้งใหม่ให้ได้แหละเพราะอันนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ขาดไม่ได้เขาก็บอกว่าทีมงานของไอซ์ทำโซเชียลได้ทรงพลังนี้นอกจากตัวเองแล้วยังมีทีมงานไอซ์ด้วยนะทำโซเชียลได้ทรงพลังคนตื่นตัวกันเยอะสื่อมวลชนต่างๆเข้ามาทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งและที่ขาดไม่ได้สำคัญจริงๆคือคุณพนัสที่กลายเป็นสุดยอดพรีเซนเตอร์ของการเลือกตั้งโดยแท้ถ้าลองคำนวณกันจริงๆผมคิดว่าคุณพนัสคนเดียวน่าจะมีส่วนให้คนออกมาเลือกตั้งได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยซ้ำไปคุณพนัสค่ะเดี๋ยวอย่าลืมเอากระเช้าไปก็ด้วยนะ
1: พูดแล้วทำให้คนเข้าหัว

0: เสียกันก็เลยต้องออกมาใช้สิทธิ์กันเนี่ยมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนั้นใช่ไหม
1: แล้วทีนี้คิดว่าท่านเลือกตั้งใหม่สมมติพวกนี้สอบตกหมดแล้วไปหาคนมาไม่ต่อแล้วคุณไม่ต้องหาเสียงเลยนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติดิฉันว่านะจะมีคนออกมาเลือกตั้งมากกว่าครั้งนี้อีก
0: ผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็คิดว่าถึงว่าให้เลือกตั้งใหม่มันก็คือถ้ามันออกมาขนาดนี้แล้วนะก็เผลอๆก็คะแนนออกมาเป็นล้าน
1: แล้วก็จะต้องขอบคุณด็อกเตอร์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ด้วยค่ะ
0: อันนั้นก็ช่วยทำให้คนยิ่ง
1: ช่วย
0: ยิ่งโกรธแค้นกันมากขึ้น
1: คือจะต้องขอบคุณ2คนเลยก็คือขอบคุณคุณพนัทแล้วก็ขอบคุณพนัทไทยล้วนใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณด็อกเตอร์อนนท์ศักดิ์วรวิทย
0: ์แต่มันจะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าโอ้โหที่เขาแบบรับไม่ได้เลยนะให้ประชาสังคมก้าวหน้ามาชนะเลือกตั้งเลยยอมรับไม่ได้ไอ้ที่ออกมาแรงๆขนาดนี้ด้วยความที่ตัวเองยอมรับไม่ได้แต่พอมาคิดได้ทีเนี่ยมันก็เป็นโซเชียลมันก็ไปแล้วอาจารย์อานนท์ก็ออกมาผมจะปิดวาจาแล้วจากนี้คงจะมีคนมาเตือนว่ายิ่งพูดแบบนี้ยิ่งพังกันไปใหญ
1: ่มันเรียนดูช่วงหลังๆเนี่ยเวลาถ้าเขาจะปกป้องรัฐบาลกันเนี่ยมันจะมีคน2กลุ่มที่โดนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเนี่ยพวกพรรคพลังพรรคประชาชนเนี่ยที่จะโดนคือมันแปลกครับพี่ไพศาลเราทำข่าวมาแทนที่จะตำหนิหรือว่าตรวจสอบรัฐบาลปรากฏว่าคนโดนด่าหนักคือฝ่ายค้านเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเลยหน้าที่คือตรวจสอบรัฐบาล
0: แต่ปรากฏว่า
1: แต่ปรากฏคนโดนด่าหนักอ่ะเป็นฝ่ายค้าน
0: ข
1: ้อหาก็คือว่ามันก็เหมือนกันแหละถ้าไอ้นี้เข้าไปจะยิ่งกว่าน้ำท่วมก็ด่าฝ่ายค้านก็ด่าไม่ถนัดปากนั้นด่าชาติก็แล้ว
0: อันนี้เขาเรียกแบบคล้ายๆจะเบี่ยงประเด็นอะไรเงี้ย
1: คือเดี๋ยวจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้
0: เพื่อที่จะช่วยรัฐบาลช่วยนายกหนูเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี
0: ้
1: อย่างเช่นสมมติว่านายกวิพากษ์วิจารณ์ใครอะนายอำเภอค่ะ
0: นายอำเภอ
1: ในอำเภอจะดีจะชั่วอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปด่าข้าราชการเขาอย่างเงี้ยมันใช่เหรอ
0: นายยกโดนเลยนะ
1: ไม่ด่าผู้ว่าแทนนะด่าคนชงเรื่องแทนด่าผู้ว่าแทนเขาจะมีคอนเซปต์อะไรเขาแบบนี้นะ
0: ครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยCar for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร02-740-7400
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: แล้วก็มาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุณพนัทไทยล้วนก็สื่อก็ไปสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะคุณพนัทเขาก็พยายามยืนยันว่าที่เขาแพ้เพราะว่ากลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย
1: เป็นการเมือง
0: มันเป็นเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองเอามาทำเขาเองไม่ต้องการที่จะดึงการเมืองเข้ามายุ่งกับไอ้เรื่องของประกันสังคมนะเขาทำมาแต่ไหนแต่ไรมาเขาพยายามให้มีการเมืองยุ่งเขาว่างั้นนะคราวนี้ก็บอกว่าถ้าจะให้การเมืองช่วยเนี่ยพนัทไทยล้วนเขาบอกว่าผมเคยอยู่พรรคเพื่อไทยหากไปขอความช่วยเหลือจากนายทักษิณชินวัตรและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้ประสานเครือข่ายอบจ.อบต.และสมาชิกมาช่วยสนับสนุนสัก 2-3 แสนเสียงก็คงไม่แพ้การเลือกตั้งแต่ก็ตั้งคำถามว่าผมทำแล้วได้อะไรขึ้นมาเพราะมองว่าการดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะกระทบหลักการของระบบประกันสังคมแต่จะพูดว่าตัวเองก็มีบารมีทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนหรอกเพียงแต่ว่าไม่ต้องการที่จะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวแต่คราวนี้ว่าเอิญว่าไปพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยพาดพิงไปถึงคุณทักษิณและคุณจุลพันธ์ซึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่ด้วยนะสื่อเราต้องมาถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยและก็ไม่เคยพูดคุยกับนายพนัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งยอมรับว่าเคยพบนายพนัทหนึ่งครั้งแต่เป็นการหาลือเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพร้อมระบุว่าหากมีโอกาสพบกันอีกก็สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติแต่หากเป็นเรื่องการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องหาลือก็บอกปากไปเพราะว่าผมกับตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่นะ
1: ที่ผ่านมามันไม่ต้องออกหน้ามากขนาดนี้ถูกไหมฮะเรียกก็โดยส่วนตัวเรียกก็ไม่ได้เชื่อว่าจะพูดว่าไงนะการเมืองก็ไม่ต้องถึงขนาดจัดตั้งแต่ว่ามันก็มีรากที่เป็นการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วสำหรับประกันสังคมอะค่ะพี่ไพศาล
0: คือสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยเนี่ยมันกำเนิดขึ้นในยุคช่วงของสถานการณ์ที่ไอ้เรื่องของสงครามเย็นมันก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของการเมืองไทยอยู่นะการก่อเกิดของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานในประเทศไทยที่คุณวนัทเขาผูกขาดตำแหน่งประธานมายาวนานคือในยุคที่เสรีภาพเบ่งบานหลังปี2516เนี่ยองค์กรของบรรดาผู้ใช้แรงงานก็เติบโตมากการจัดตั้งสหภาพเนี่ยมีบทบาทสูงโดยเพราะบทสหภาพที่มีบทบาทสำคัญมากนะคือสหภาพของพวกรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าคุณไพศาลธวัชชัยนันท์ประปาคุณอารมณ์พงษ์พงษ์นันท์อะไรพวกนี้นะโอ้เป็นคนดังมากเลยมันก็แต่ว่าคนเหล่านี้ถูกจับตามองจากฝ่ายกองทัพและฝ่ายความมั่นคงว่าจะมีแนวคิดปือเป็นนักแรงงานแต่จะมีแนวคิดไปทางซ้ายไหมไปเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อสู้ของปีกซ้ายแนวเป็นแนวร่วมของทางพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะถูกหวาดระแวงมันจึงเกิดการสร้างผู้นำแรงงานสายกรมน.ขึ้นมาผมไม่ระบุชื่อนะว่าคือใครอะไรไงนะแต่ในยุคที่ผมทำข่าวตอนนั้นนะรู้อยู่ว่ามันมีการจัดตั้งเอาตัวแทนของสภาพแรงงานบางคนเนี่ยมาแล้วกรมน.เป็นคนฟูมฟักแล้วคนเหล่านี้ก็จะไปหาคอนเนคชั่นในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศมาแล้วก็ทำสภาพแล้วก็เข้าไปแข่งขันจนกระทั่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งในสภาองค์การลูกจ้างอะไรต่างๆกันมาคราวนี้

0: จำเรียนการผ่านไปเนี่ยไอ้สงครามเย็นมันจบ
1: คือตอนนั้นมันเป็นเรื่องต่อสู้กันทางอุดมการ
0: ทางอุดมการ
1: มันไม่ใช่ต่อสู้กันเพื่อมาดูแลเงิน 2.88
0: ตอนนั้นยังไม่มี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ประกันสังคม
1: เพราะฉะนั้นคนพวกนั้นถ้ายังอยู่ก็ไม่ได้เข้ามาหรอกค่ะเพราะไม่ได้ต้องการคนที่มีอุดมการ
0: เขาเรียกอย่างนี้พอสงครามเย็นมันจบสงครามเย็นมันจบแล้วมันก็เกิดสำนักงานประกันสังคมขึ้นเนี่ยไอ้บรรดาคนซึ่งเคยเป็นแรงงานกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นมาโดยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะก็แปรสภาพไปพูดง่ายๆว่าไปอยู่ไปทำงานร่วมกับทางนักการเมืองซึ่งหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็การทำงานกันไปทำงานกันมาเนี่ยก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้กันไปก็อยู่กันมายาวนานแบบเนี้ยแต่พัฒนาการเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเขามาจากจุดแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้ประเด็นไอ้การต่อสู้ทางการเมืองในยุคสงครามเย็นก่อนที่พอจบไปแล้วเนี่ยมันถึงมาแล้วก็มากลายเป็นผูกขาดแล้วคุณอันต้องเห็นนะว่าเวลาจัดงานวันแรงงานนะทุกปีนะยังมีกลุ่มเนี้ยแล้วจะมีอีกกลุ่มนึงเห็นไหมที่เขาไม่สามารถมาร่วม
1: ไม่ร่วมด้วย
0: เขาจะแยกไปจัดเขาอีกวงนึงกลุ่มนั้นเขาถือว่าเขาเป็นแรงงานตัวจริงอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศเขาก็มีการสู้กันอยู่แต่กลุ่มนี้เขาจะให้ความร่วมมือใครเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ล่ะแต่ว่ามาแล้วเขาก็จะร่วมเขาจะได้รับการอุดหนุนในเรื่องงบประมาณในการมาจัดก็มีเดินกระบวนมีอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดเรื่องของไอ้ค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆนะฮะก็อยู่กันมาอย่างนี้อย่างยาวนานจนกระทั่งไอ้กองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเกิดจะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมาเอาตัวแทนเข้ามาแทนเนี่ยอันนี้ตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญซึ่งประกันสังคมก้าวหน้าเขาชนะมารอบแรกละเพียงแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะระดมเข้ามาได้แล้วเที่ยวนี้เขาชนะทั้งสองส่วนเลยทั้งส่วนนายจ้างโดยลูกจ้างด้วย
1: ค่ะก็พี่สันในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยพี่สันคะเรียนฟังคุณพนัสไทยล้วนให้สัมภาษณ์แล้วเรียนตามตรงว่าเดินมานั่งคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยคือมันมีคำที่หยาบคายคำที่ไม่สุภาพขู่บ้างอะไรบ้างตลอดเวลาเนี่ยคือถามว่าขายได้ไหมเราอารมณ์ไหมฟังแล้วปี๊ดแต่ฟังแล้วเรตติ้งขึ้นถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้รู้เลยคนออกมาเป็นล้านแน่เดี๋ยวว่าแต่หลักแสนที่วันนี้เลยเดินถามว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไหมคะ
0: ก็มันก็คงจะมีเรตติ้งอ่ะก็คงมีเรตติ้งมีอะไรถ้าไปพูดเรียบๆง่ายๆผมก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะก็ถือว่าเราก็แข่งขันกันเต็มที่ละ
1: แต่นี่ดูว่าแกไม่ได้ว่าอย
0: ่
1: าง
0: แกก็เด็กคม
1: มือจะเป็นธรรมชาติ เขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะพูดแบบนั้น
0: หนึ่งเป็นธรรมชาติของเขากับสองเขารู้ว่าคนที่กลัวยิ่งกว่าเขาเนี่ยมันมีแล้วการที่เขาพูดแรงอย่างนี้เนี่ยคนที่กลัวมากว่าคนกลุ่มนี้มาแล้วจะทุบหม้อข้าวเนี่ยนะจะต้องมาพึ่งเขา
1: ให้เขาเป็นปาก
0: เส
1: ีย
0: งเขาจะต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงเอาไปสู้กับพวกคนเหล่านี้
1: ไปสู้ยังไงอะคะแล้วเขาได้อะไรอะคะ
0: เอาได้ยังไงก็คนเหล่านี้ก็ต้องแบกเข้าดิ
1: หมายความว่ายังจะต้องจ่ายเงินให้คุณพนัสและให้คุณพนัสไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนี่ย
0: ทางนั้นเขาไม่กล้าออกมาสู้เองโดยตรงเขาต้องอาศัยคนเดียวสู้คนซึ่งจะลงแข่งขันที่จะมาเป็นกรรมการด้วยกันเพราะว่าพวกนักการเมืองพวกรายการเขาต้องอยู่ข้างบนเขาไม่เกี่ยวนะ
1: แต่ว่าคุณพนัสดูสภาพวันนี้แกหมดแล้วนะคะพี่ไพศาลเขายังจะใช้คุณพนัสเป็นตัวเล่นอีกหรอคะ
0: แกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าแกเงียบๆไปง่อยๆไปเขาคงไม่ใช้แกแต่ถ้า
1: พวกนั้นจะจ่ายเงินให้ใครทำงานสักคนหนึ่งเนี่ยดูจากสภาพที่พูดวันนี้แล้วเรียนว่าต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะคนเล่นเรียกแขก คนมาตั้ง300 400 600% แบบเนี้ยมันต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะที่ในศาล
0: คนเราก็อาจจะ

0: ไม่ฉลาดเหมือนคุณอนุกรณ
1: ์เอาพวกนั้นเนี่ยจะจ่ายเงินให้ใครเล่นก็อันนี้พี่เบสานเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาว่า
0: ไม่ใช่ไปจ่ายเงินให้เล่นหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขามีปากเสียงคอยไว้กันไว้สู้ไว้แฉ
1: ใครมาทำฟรีพี
0: ่ก็โอเคไงก็มันก็โอ้โหเครือข่ายยังไปอยู่ในบอร์ดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรต่างๆยังมีเยอะ
1: คำว่านั่นอาจจะไม่ได้ว่าจ้างอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจที่พี่ไพศาลพูดแหละซึ่งดิฉันก็คิดว่าถ้ายังจะให้เขาเล่นให้ดิฉันว่ายิ่งแพ้วันนี้ก็แพ้ให้เห็นแล้วยังจะแพ้อีกด้วยดิฉันถามสื่อต่อว่าแล้วเราจะต้องสัมภาษณ์แล้วได้ยินคำพูดอะไรแบบเนี้ยทั้งด่าทั้งขู่ทั้งอวดอะไรอย่างเงี้ยเรายังต้องสัมภาษณ์อีกยาวๆไหมคะ
0: แม้บางทีสื่อเราก็อยากจะได้เรตติ้งก็ต้องอย่างเงี้ยคือถ้ามาแล้วพูดนิ่มๆพูดเพราะๆพูดอะไรแบบดูแล้วมันเป็นหลักเหมือนเกมมันก็ขายไม่ออก
1: โอเค
0: โอ้โหนึกว่าจะซัดกันให้มันเลือดท่วมจอมาถึงแล้วพอแพ้กันแล้วจูบปากกันแล้วอะไรเงี้ยคนไม่ชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเงี้ยแสดงว่าคุณมนัสเขาถ้าให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาสู้ไม่ถอยนะเขาบอกเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเอาไอ้สิ่งที่ประกาศเลยว่าจะทำข้อ1เป็ด7วันจะทำอะไรเขาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบมันทุกข้อทำได้จริงหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมันต้องปิดคุกอะไรอย่างเงี้ยอะไร
0: ไอบอกเดี๋ยวไอสักวันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เขาพูดหนัก
1: นั่นน่ะดีก็
0: แต่ว่าก็คนที่ไม่ชอบไอ
1: เราต้องปล่อยให้เขาพูดอะไรอย่าง
0: คนที่ไม่ชอบไอคนที่เกลียดไอก็ฟังแล้วก็คงจะสะใจดีพูดตรงๆเขาก็รู้ว่าคนที่ไม่ชอบไอซ์ก็ต้องมีเขาพูดอย่างนี้เขาก็ไปตรงใจคนที่ไม่ชอบไอซ์รักชนก
1: แต่มองมุมกลับนะคนที่ไม่ชอบทำไมไม่ออกมาช่วยเลือกให้ไอซ์แพ้แสดงว่ามันน้อยอะสิแต่ว่าคนที่ไม่ชอบน้อยกว่าพวกชอบ
0: มีเห็นมีพิธีกรบางคนไม่รู้ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรรู้หรือเปล่าว่าคุณถูกหลอกเขารับไปแล้วเขามาเลือกคุณรู้เปล่าว่าถูกหลอกเขาต้องได้ข้อมูลเลยมา
1: ไม่ถึงเขาว่าคุณพนัสได้หรอคะ
0: ใช่
1: บอกคุณพนัสถูกหลอก
0: บอกรู้หรือเปล่าคุณถูกหลอก
1: คุณพนัสอาจจะบอกว่า
0: 60,000-70,000อะไรนะ
1: คุณพนัสจะบอกคุณรู้จักผมน้อยไปพากันก่อนครับ
0: ครับสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับในโซเชียลทางเฟซบุ๊กหรือคนดูวันนี้น้อยแล้วสงสัยหยุดกันเยอะจริงๆเ
1: หรอแล้วก็ไปไหนกันนะ
0: ก็เห็นว่าหยุดยาวเนี่ยผมก็เวิร์กฟอร์มโฮมบางคนก็ไปเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นู่นแล้วเชียงใหม่เนาะ
1: ตลกมากเลยวันนี้ดิฉันไปที่เขตมาเพื่อที่จะพาเด็กเขาไปติดต่อพวกศัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อุตส่าห์โทรไปถามก่อนว่าเขตเปิดไหมเขตยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ป่ะเขตว่าเปิดค่ะเปิดค่ะเปิดปกติค่ะมาได้เลยค่ะพอไปถึงปุ๊บห้องศัสดีติดป้ายว่าไปราชการนี่ก็ถามไปราชการที่ไหนกันไม่มาทำงานอุตส่าห์โทรมาถามอ๋อมอทบอย11เข้าเวิร์กฟอร์มโฮมหมดเลยก็เลยไม่มาทำงานโอ้น้ำก็ไม่ท่วม IMF ก็ไม่ได้ประชุมแถวนี้ซะหน่อยเดือดร้อนไป
0: ไป
1: เช็คให้ดีนะคะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับ IMF มันไม่ได้อะไรเลยเขาก็ work from home กัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้เห็นว่ากรุงเทพก็เงียบเหงาแสดงว่าส่วนใหญ่ก็

0: ให้ความร่วมมือรัฐบาล work from home
1: ค่ะ
0: เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วย มันก็ฟันหล่ออย่างเงี้ยผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็ไปตั้งหลัก work from home กันอยู่ต่างจังหวัด
1: แล้วเดือดร้อนนะที่ในศาล work from home กันยาวมากถามว่าแล้วจะมาอีกทีเมื่อไหร่
0: สัปดาห์หน้า
1: 19เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่สัปดาห์หน้าเลย
1: 19เลยนะคะ
0: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที
1: ่สบายกันจริงๆเที่ยวกันแบบ
0: ก็ถือว่าหยุดยาวล่ะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะก็คือการชี้แจงจากปปช.เก้าอี้ร้อนขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยผู้ต้องหาสำคัญ3รายนะซึ่งถูกฝากขังก็ปรากฏว่าการสอบสวนภายในกำหนดนัดฝากขังเนี่ยไม่แล้วเสร็จปปช.ไม่สามารถส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องได้ทันก็เลยต้องปล่อยตัวทำให้ปปช.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงโดยเลขาปปช.แล้วก็
1: มาทั้งเลขาทั้งรองเลขาเลยเลขาที่คนใหม่นะคะคุณนิติพันธ์ประจบเหมาะ
0: น่าจะเป็นงานแรกนะที่ผมเห็นมีการแถลงตั้งโต๊ะแถลง
1: ก่อนหน้านั้นเขาก็พูดถึงงานที่จะทำค่ะนะแล้วก็โชว์ผลงานแรกก็คือที่ไปจับพนักงานที่ทุจริตเรื่องของไอ้แท่นขุดเจาะนี้ไป18ปีนั่นน่ะนั่นผลงานแรก
0: ของสผ.นะ
1: นั่นผลงานแรกแล้วก็ตามมาด้วยเลขามานะคะคุณนิติพันธ์ประจวบบอกรองเลขาก็ไม่คุ้นหน้านะคะคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยแถลงบอกว่าปล่อยตัวไปเพราะว่าทำสำนวนส่งต่อศาลไม่ทันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคดีนี้เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคดีของปปช.ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปปช.เป็นระบบไต่สวนองค์กรปปช.ถูกออกแบบมาลักษณะกึ่งตุลาการทำให้การทำงานของปปช.มีขั้นตอนค่อนข้างมากคดีนี้ทำเต็มที่บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจกับปปง.กับปปท.ส่วนตัวความเป็นข้าราชการเราก็รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้พวกทุจริตนะเขาก็รับไม่ได้การเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วมีการทุจริตให้สินบนตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่เสียใจพูดเหมือนนายกเลยนายกก็บอกเป็นเรื่องอะไรนะฮะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นความที่เราเป็นข้าราชการเราก็ตั้งใจทำคดีนี้ให้สำเร็จเพราะนั้นคดีของปปช.แน่นหนารอบคอบสำนวนที่จะเสนอสู่ศาล 90% ศาลต้องพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจการทำงานของปปช.ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเราจะทำอย่างดีสุดเรารับไม่ได้ข้าราชการทุจริตตั้งแต่สอบเข้าเรารับไม่ได้แล้วเราจะทำเราต้องแน่นหนาและของเรา 90% ถ้าขึ้นศาลแล้วต้องชนะค่ะรองเกียรติศักดิ์ไม่ใช่รองสิเลขานะคะเลขาคือคุณนิติพันธ์รองคือคุณเกียรติศักดิ์คุณเกียรติศักดิ์ตอบคำถามซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเอาคำของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยไปเปิดเสียงเยอะมากเลยนะฮะปปช.พยายามตัดตอนหรือไม่ปล่อยผู้ต้องกล่าวหาให้พ้นเวลาควบคุมแล้วมีนักการเมืองเกี่ยวหรือเปล่าขอชี้แจงว่าเมื่อเรื่องมาถึงปปช.ก็ต้องดูว่ารูปเรื่องทุจริตนี้ใครเกี่ยวข้องพาดพิงถึงใครในหลักการสำคัญของคดีมีหลักว่าแม้รัฐรวมถึงปปช.จะมุ่งนำตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาบอกคดีนี้มันแรงนะและถามว่าเขาพ้นผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่พ้นไม่เกี่ยวจะดำเนินคดีจนกว่าจะพบว่าใครกระทำผิดถามว่าเมื่อปล่อยตัวไม่กลัวหนีหรอก็บอกว่าถ้ามีพฤติการหลบหนีก็มีเครื่องมือมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้หนีได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่มันเป็นหลักในการที่ประกันสิทธิเสรีภาพของเขาทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะวันนี้ปปช.ยังไม่สรุปสำนวนอะไรเพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานผู้เกี่ยวข้องตัวการใหญ่คือใครใครสนับสนุนใครเป็นในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลสอบทั้งหมดผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คน าจจะมองว่าถ้าปปช.มีคนเยอะ

0: ถ้ามีเยอะเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พยานหนึ่งคนเชื่อหรือไม่ไม่มีพยานคนไหนในโลกบอกตัวเองทำผิดแล้วเสียงที่สื่อเอาไปปล่อยกันทุกช่องเลยก็คือคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนถึงตัวการใหญ่อาจถึงโดยไม่ช้าเบื้องต้นตัวการใหญ่ที่สุดคืออย่างนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางตำแหน่งรัฐมนตรีปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงส่วนจะถึงใครเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีการไต่สวนคณะไต่สวนการประชุมคณะไต่สวนจะมีการนำพยานหลักฐานที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่ะที่เน้นก็คือยังไม่ถึงรัฐมนตรียังไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชัดเจน
1: ก็เห็นสื่อเขาระบุเลยว่าสูงสุดก็แค่อธิบดี
0: หลายคนไม่ใช่กับว่าหลายคนด้วยค่ะ
1: เอามีเหมือนมีอดีตอธิบดีมีอธิบดีรู้สึกจะมีประมาณ2คน3คนอดีตที่ไปดีรู้สึกจะ2นะไต่สวนผู้คดีนี้ต้องไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 ใน 6,000 เนี้ยที่ไต่สวนเนี่ยสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 1,000 และสอบสวนเครือข่ายนายหน้าสายหลักไปแล้ว44สายจาก104จาก110สายก็ยังไม่ถึงครึ่งแล้วก็ 6,000 เนี่ยเพิ่งสอบปากคำไปแค่ 1,000 ยังเหลือ 5,000 กว่านะแล้วก็ส่วนกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจเนื่องจากไม่มีเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมมันก็ใช้เวลาเนิ่นนานมาปรากฏว่าเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมยังหาไม่ได้แต่ขณะนี้ได้เครื่องตรวจแล้วและเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน10วันโอ้โหหัวใจสำคัญเลยนะคืออย่างน้อยมันก็จะได้สกรีนไปแล้วว่าไอ้ 6,000 เนี่ยซึ่งมันมีผู้ที่สอบได้สอบตกอะไรเนี่ยมันต้องตรวจจากกระดาษคำตอบเพิ่งจบก่อนนะเป็นผลว่านี่เพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้เครื่องตรวจมาไม่รู้มันเครื่องตรวจไปซ่อนอยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่ทราบได้แต่วันนี้ชี้แจงเรื่องนี้ก็อย่างนี
0: ้สั่งผลิตนะฮะ มีอธิบดีที่เกี่ยวข้องหลายคนแยกเป็น2สำนวนนะคะคือสำนวนปี68และปี64ที่มาชี้แจงคือสำนวนปี68อีกสำนวนไม่แน่ใจว่ายังไงแต่มีมากกว่า1คนแน่นอนตรงนี้ค่ะที่บอกอธิบดีมีมากกว่า1คนปลายทางพยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้ทำไมเขาต้องหนักแน่นขนาดนี้ด้วยอะคะ
1: ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปลุ้นอีกต่อไปว่าจะถึงนักการเมืองขยายผลไปถึงนักการเขาตัดตอนแล้วไม่มีแล้ว
0: ทำไมคุณเกียรติศักดิ์ต้องพูดแบบอันนี้คอนเฟิร์มได้
1: ไม่ทราบเหมือนกันถ้าคอนเฟิร์มได้นี่มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้มันสอดคล้อง
0: กับ
1: ความอะไรนะ
0: ความคาดหวังของสังคม
1: คาดหวังของสังคมนะคอนเฟิร์มได้อย่างไรให้ถึงแน่อย่างเงี้ย
0: นักข่าวถามว่าเส้นทางการเงินคดีเนี้ยปลายทางที่ใครรองเลขาธิการปปช.ในเกียรติศักดิ์บอกว่าเส้นการเงินมีความละเอียดพอสมควรทุกทิศทางกระจายเป็นใยแมงมุมปลายทางเราพอเห็นบ้างตัวละครใหญ่ๆพอเห็นบ้างปลายทางไม่น่าจะขนาดนั้นวงเล็บหลักพันล้านบาทแต่พยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได
1: ้
0: เขาพูดให้เราฟังหรือพูดให้ใครฟังนะ
1: ฮะแต่ว่าผมว่าไฮไลท์นะคนกังวลเรื่องความช้าความเร็วของคดีนี้แต่ปปช.พยายามจะเน้นว่าความช้าความเร็วเป็นประเด็นรองหลักคือความรัดกุมพยายามจะชูว่ามันอาจจะดูแต่ว่าเราเน้นเรื่องความรัดกุมอย่างที่คุณอันบอกว่าถ้าส่งสำนวนเข้าไปแล้วเขาต้องชนะอะไรอย่างสมองนั้นพยายามจะชูจุดนี้

0: ้าแต่ว่ารัดกุมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไปตีความทำนองนั้นเขาไม่ได้บอกว่างั้นนะอาจจะตีความได้ว่าอย่างนั้นครับ
1: เราไม่ได้หลบหน้านักข่าวเราพยายามให้ข้อมูลทุกขั้นตอนคดีนี้สำคัญเพราะไปก่อให้เกิดการทุจริตอีกเท่าทวีคูณจากคนหนึ่งคนที่เสียเงินในวันที่เข้าไปและเขามีอายุราชการ36ปีต้องถอนทุนคืนเป็นเรื่องสาหัสพอสมควรกับประเทศเรื่องนี้จะไม่หายไปไม่เงียบแน่นอนรวมถึงเรื่องที่สนใจอื่นๆด้วยเพราะนโยบายเลขาปปช.จะฟื้นความเชื่อมั่นคดีใหญ่ร่วมมือกับทุกหน่วยงานจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่คุณทวีศักดิ์ท่านรองทวีศักดิ์คะคนเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าพวกนี้โกงเข้าไปแล้วจะไปถอนทุนคืนอีก36ปีคนนี้คิดว่าโกงเข้าไปตั้ง 6,000 คนจ่ายกันคนละ 500,000 ถึง 800,000 วงเงินมัน 4,500 ล้านคนก็ไม่เชื่อว่าอยู่แค่ทีมจากพิชิตค่ะเขาไม่เชื่อว่าเงิน 4,000 ล้านเนี่ยมันอยู่แค่ทีมจากพิชิตกับไอเด็กที่นั่งแก้ข้อสอบกันวันนั้นเขาไม่เชื่อตรงนี้ต่างหากล่ะที่ท่านคอนเฟิร์มน่ะเขารู้สึกแปลก
0: ๆครับอ้าวนี่ว่าได้เรื่องคดีทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
1: ค่ะ
0: มีเรื่องแถมที่วันนี้สื่อถามแต่เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาในส่วนเรื่องแถมเกี่ยวกับสสไอเดียนะคุณสุชาดาที่ปปช.วันนี้เขาให้ข้อมูลกับสื่อด้วยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: คุยกันต่อนะครับ
3: นี่เขาเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาเปิดบัญชีทันทีเลยนะท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าปาจีนคนที่เซ็นย้ายในอำเภอวันสุดท้ายของการรับราชการเนี่ย
2: ครับ
3: มีทรัพย์สินอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนมีทรัพย์สิน58ล้านค่ะโดยที่ตัวเองมี18ล้าน4แสนส่วนภรรยามี39ล้าน
2: โอ้พอสมควรเลยนะภรรยามีตังค์ทีเดียว
3: นางสาวบุษรินภรรยาเป็นนางสาวบุษริน39ล้านมีเงินลงทุน12ล้านนะฮะเงินฝากไม่เยอะ103แล้วก็มีที่ดิน13แปลงในจังหวัดตราดรวมมูลค่า16ล้าน
2: อะอยู่ที่ตราดเหรอ
3: ตราด
2: นึกว่าอยู่ที่บ้านเกิด
3: ภรรยาอยู่ตราด
2: อ๋อบ้านเกิดผู้ว่าเขาอยู่เขาเป็นคนนครศรีธรรมราช
3: แต่ว่านางสาวบุษรินเนี่ยมีที่จังหวัดตราด16ล้านแล้วก็มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ชลบุรี8ล้าน7นะคะก็คุณวีรพันธ์เนี่ยเขาก็มีรายได้ต่อปีเจ้ามีรายได้ต่อปีล้าน2ค่ะ
2: ครับ
3: ปรากฏเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์ก็กรณีแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนจนเกิดกระแสต่อต้านจนยกเลิกคำสั่งแล้วเข้ามาขอโทษคุณอนุทินค่ะ
2: ครับ เรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสสสุชาดากับสามีเนี่ยวันนี้สื่อถามก็ปรากฏว่าผู้ช่วยเลขาปปช.กับรองเลขาปปช.ช่วยกันตอบนะเริ่มจากคุณศักดิ์ชัยจันทร์แสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาปปช.

0: ซึ่งกำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ตอบคำถามสื่อกรณีสังคมสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีสัญชาติออสเตรเลียคุณศักดิ์ชัยบอกว่าเรื่องนี้ปปช.เองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นข่าวมาแล้วตรวจสอบนะปปช.เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยมาก่อนที่จะเป็นข่าวอีกโดยตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวโดยประเด็นที่ปปช.สงสัยก็เช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้นางสาวสุชาดายังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอย่างไรนะแล้วนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายรายนะส่วนกรณีการยื่นการมีผู้ยื่นขอตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้ปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่นาฬิกาเรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมขณะที่รองเลขาธิการปปช.นายเกียรติศักดิ์พุทธจันทร์พุทธพันธ์นะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าปปช.ออกแบบไว้3ขั้นตอน1ตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกวันนี้ปปช.ดำเนินการตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกคำว่าบัญชีปกติหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติใดๆแต่หากพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุที่จะสงสัยและต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีจริงอยู่หรือไม่จะถือเป็นบัญชีผิดปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างถึงจะดำเนินการ เราทำไม่ได้ตามกรอบกฎหมาย60วันแต่วันนี้การตั้งประเด็นสงสัยซึ่งต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรตัวผู้ยื่นต้องมีหน้าที่แสดงบัญชี
1: น
0: ี่ก็ผู้ช่วยกับกับรองเลขาเป็นผู้แถลงนะครับ
2: ทีนี้เราก็ต้องรอใช่ไหมคะว่าแล้วเมื่อไหร่เหมือนกัน
0: ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีการสรุปผลอะไรออกมาก็ต้องรอครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาก็มีการดำเนินการอะไรของเขาอยู่ไม่ใช่บัญชีที่ยื่นแล้วจบกันเอาว่างั้นก็แล้วกันเป็นบัญชีที่ยื่นแล้วแล้วพบว่ามันมีหลายข้อที่จะต้องเรียกคุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติ
2: ม
0: ชี้แจงแล้วก็จบกันหรือว่าชี้แจงแล้วกลายเป็นประเด็นก็สุดแท้แต่ว่าเมื่อเรียกมา

0: ปกติสำหรับคนวัยนี้ที่เริ่มต้น
1: ก็เนี่ยลองเลขา
0: แล้วก็ได้เงินเป็นพันล้าน
1: อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันลองเลขาเขาก็บอกว่ายอมรับว่าปปช.สงสัย มีทั้งประเด็นทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีของส.ส.ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยนางสาวสุชาดาก็ไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีนะเมื่อถามว่าในบัญชีรายการทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาด้วยหรือไม่นายศักดิ์ชัยบอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่พบในเบื้องต้นคือการชำระหนี้เงินและศักยภาพของผู้ที่จะชำระส่วนประเด็นหุ้นเว็บพนันจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงที่มาของทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดทั้งนี้หากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จขั้นตอนการดำเนินการปปช.ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกคือต้องให้ผู้ยื่นเนี่ยชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนซึ่งจะต่างกับกระบวนการไต่สวนเมื่อชี้แจงแล้วก็จะดำเนินการไปสอบและแจ้งข้อกล่าวหาและเจ้าตัวก็มีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหาเหมือนขั้นตอนไต่สวนปกติยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบโดยมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันและขยายได้อีก30วันมีขั้นตอนการดำเนินการในชั้นผิดปกติหากเจอความผิดปกติก็จะมีเวลาอีก180วันมีกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอย่างไรก็ตามเรื่องหลักการหากมีทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นมีหน้าที่บัญชีปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังไม่มีหน้าที่ก่อนไอ้ทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นก่อนที่จะมีหน้าที่เนี่ยปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้จะยื่นจะตรวจสอบได้เมื่อเขามีหน้าที่แล้ว
0: ครับค่ะตอนแรกคิดว่าจะโชคดีนะแต่งงานกับนักการเมืองไทยไปมาเหนื่อยนะพี่ไพศาลแต่งงานกับนักการเมืองไทยแล้วก็มีอำนาจด้วยอยู่ฝ่ายรัฐบาลด้วยดูเหมือนจะดีไปมาแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อย IMF วันนี้วันแรกก็ดูเรียบร้อยดีนะคะพี่เพ็ญจ๋าม
1: ีเวทีเสวนาเวทีแรกใช่ไหมฮะเลือก AI วันนี
0: ้เวทีย่อยอ่ะเป็นพันๆเวทีเลยค่ะพี่เพ็ญจ๋าเวทีย่อยเป็นพันเวทีแล้วก็วันนี้ถ้าเราจะจับประเด็นคือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็เวทีย่อยเป็นอันพันเวทีก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนมาวันนี้ที่เป็นข่าวก็คือเราก็หยิบประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราพูดก็คือคุณเอกนิติคุณเอกนิติพูดเรื่อง AI ที่มีคนบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยตกงานกัน 40% ของโลกนี้จะหางานที่ไหนทำคุณเอกนิติก็บอกว่าแต่เราจะทำ AI for all เราจะลงทุน AI ของเรานั้นจะไม่ทิ้งให้คนเล็กคนน้อยต้องหายตายไปเราจะทำเป็น AI เพื่อจะลดต้นทุนและให้คนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ยังจะมีโครงการที่จะไป up skill ให้คนเนี่ยใช้ AI ได้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มทำได้ด้วยนะเรามีนกกระซิบช่วยในการทำธุรกิจช่วยในการทำธุรกิจก็เป็นประเด็นที่โยนมาเราก็หยิบมันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเราว่าประเทศเราไปพูดอะไรบนเวทีใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นประเด็นนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: เนี่ยผมเห็นมีสื่อ AI Invest AI ทำให้ความต้องการจ้างงานลด 10% เอเชียต้องสร้างงานเพิ่ม150ล้านตำแหน่งนะฮะ
0: 10% เองเหรอหายไป
1: IMFเผยว่า AI ทำให้ความต้องการจ้างงานในบางอาชีพที่เทคโนโลยีช่วยได้มากเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยลดประมาณ 10% เพราะฉะนั้นนายจ้างเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคนที่จะจ้างคนที่จะทำงานเดี๋ยวนี้นอกจากในตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการแล้วยังเขาจะต้องดูทักษะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ด้วยประกอบไปประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่ง ภายใน10 ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชากรวัยหนุ่ม

0: สาวตลาดแรงงานต้องการทักษะด้าน AI เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุดซึ่งมีความต้องการทักษะดังกล่าวสูงกว่าอาชีพอื่นถึง2เท่าอันนี้สาระส่วนที่คุยกันวันนี้นะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสรู้สึกทาง World Bank นี่ก็จะมีอะไรนะดีวยาเคียติดีวยาเคียติซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF นะฮะได้นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อตลาดแรงงานในเอเชีย Labor Markets in Asia Challenge and Opportunitiesin the age of AI ความท้าทายและโอกาสในยุคสมัยแห่ง AI โดยอธิบายว่า AI เริ่มส่งผลต่อความต้องการจ้างแรงจ้างงานแล้วแต่ข้อมูลยังไม่สนับสนุนข้อสรุปว่าเทคโนโลยีกำลังทำให้แรงงานมนุษย์หมดความจำเป็นตรงกันข้ามนายจ้างกำลังเปลี่ยนคุณสมบัติของบุคลากรที่มองหาโดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะเคียติอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอดีตตั้งแต่การพิมพ์หนังสือจนถึงอินเทอร์เน็ตล้วนเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าถึงความรู้ขณะที่ AI กำลังก้าวไปถึงระดับคืออย่างของผมรุ่นผมเนี่ยสมัครงานเขาจะถามความสามารถใช้โทรศัพท์ได้หรือไม่คือหยิบโทรศัพท์มาหมุนหมายเลขหรืออะไรรับโทรศัพท์อะไรตอบได้ไหมเป็นทักษะเบื้องต้นที่ต้องมีถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาไม่รับช่องทำงานจากนั้นมาก็จะมีต้องพิมพ์สมบัติต่างใช่ไหม
1: ยุค
0: ต่อมาก็ต้องไปเรียนพิมพ์ดีกันพิมพ์สัมผัสได้ยุคนี้ก็เนี่ยเคียติก็บอกว่าต้องมีทักษะในเรื่องมีความรู้เกี่ยวกับ AI นะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะดิฉันชอบนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะก็คืออาร์เธอร์บีลาเฟอร์นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกวันนี้ท่านอายุ86ปีแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการปฏิรูปเศรษฐกิจและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานจบเยลจบ MIT เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์อาร์เธอร์นะคะคือเรียนคิดว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้รู้จักประเทศไทยดีทุกแง่ทุกมุมในเรื่องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินภาษีการดูแลคนจนคนไม่ยอมมีลูกทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้แล้วเขาก็เสนอทางแก้ปัญหาให้แล้วก็เหมือนทุกคนนะคะที่บอกให้ขึ้นภาษีได้แล้วไอ้แบต 7% เนี่ยมันควรจะค่อยขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะรายละเอียดที่ดร.ลาเฟอร์เสนอมองให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอะไรบ้างที่เราไม่ทำและควรจะทำและลองดูซิว่าเรายังห่างไกลจากคำแนะนำของดร.ลาเฟอร์ขนาดไหนคะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษของดร.อาร์เธอร์ดีลาเฟอร์นะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทาน Supply Side Economics ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเป็นผู้คิดค้น Laffer Curve ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราภาษีกับรายได้ภาครัฐเขาให้สัมภาษณ์พิเศษกรุงเทพธุรกิจที่ท่านอ่านจากกรุงเทพธุรกิจนะคะก็คือเขาเสนอแนวทางปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวเขาพูดอย่างนี้นะคะบอกคุณอย่าไปเสียเวลาในการไล่ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศอื่นมันเสียเวลาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของตัวเองนโยบายที่ดีที่สุดระยะยาวคือส่งเสริมการออมการลงทุนการผลิตและการจ้างงานอย่างยั่งยืนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาหลักความมั่งคั่ง5ประการและอีกอย่างนึงคือคุณต้องมีอัตราภาษีที่เหมาะสมการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐมีวินัยทางการเงินมีกฎระเบียบที่ไม่เป็นภาระเกินจำเป็นและการค้าเสรีการค้าเสรีเนี่ยนะคะคือเขาก็พูดเรื่องที่ว่าไทยไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ประเทศอื่นด้วยการกำหนดมาตรการภาษีหรือกำแพงการค้าเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดความเสียหายแต่มันจะไปเพิ่มต้นทุนให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจแล้วก็ไปลดประโยชน์ที่เกิดจากการแข่งขันแล้วปรากฏว่ามีการถามว่านโยบายรถลดอะไรของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันควรไหมที่เวลาที่เราจะสนับสนุนด้านหนึ่งแล้วเราก็ไปลดภาษีอะไรแบบนี้ค่ะดร.ลาเฟอร์เนี่ยพูดนะคะว่าจริงๆเราไม่ควรทำแบบนั้นเราควรที่จะกำหนดนโยบายที่มันเป็นธรรมแล้วก็ปล่อยให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาแข่งขันกันเองค่ะพี่ไพศาลนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เช่นรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมหมายอื่นเนี่ยมาตรการเหล่านี้การที่อุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นมาตรการเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงกลไกตลาดภาครัฐซึ่งขัดแย้งกับหลักการเศรษฐกิจตลาดเสรีและมักมีข้ออ้างว่าต้องการแก้ไขความล้มเหลวของตลาดแต่ในหลายกรณีรัฐบาลกลับกลายเป็นผู้กำหนดว่าใครควรเป็นผู้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะอันนี้เรียนเห็นด้วยนะและยังไม่ออกมาเลยนะว่าตกลง EV กับรถสันดาปเนี่ยคุณจะทำไงให้มันเกิดความยุติธรรม
1: จะปรับภาษี
2: ใช่ค่ะจนป่านี้ยังไม่ออกมาเลย
1: แต่วันนี้อดีตนายกญี่ปุ่นรู้สึกค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนผลักดันผ่านมาพบกับคุณอนุทินที่ทำเนียบอิชิดะอดีตนายกซึ่งตอนนี้เป็นส.ส.ของพรรครัฐบาลแต่เข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าคอนเนคชั่นคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มทุนญี่ปุ่น
2: รถยนต์
1: ญี่ปุ่นก็คงห่วงประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู
2: ่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นว่าดร.ลาเฟอร์นี่รู้จักประเทศไทยดีมากการเติบโตประเทศไทยต่ำมันสะท้อนปัญหาเชิงนโยบายมากกว่าปัจจัยภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็วไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 2% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างภาษีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่ดึงดูดการลงทุนเท่าที่ควรค่ะโดยเฉพาะเมื่อไทยต้องแข่งกับลาวเวียดนามกัมพูชาในการดึงดูดทุนและโครงสร้างที่ไทยกำลังเผชิญสังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพแรงงานต่ำทั้งหมดเนี่ยพี่ไพศาลเป็นผลลัพธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอเรามักจะบอกว่าคนไม่มาลงทุนของเราเพราะว่าเราไม่มีแรงงานเราเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของมันอ่อนแอก่อนต่างหากล่ะมันถึงไม่มีคนหนุ่มสาวเกิดขึ้นคนไม่ยอมมีลูกอ่ะคนนี้ก็พอแล้วพากันบอกพอแล้วหมดเลยหลายคนไม่มีได้ซ้ำไปถ้าเศรษฐกิจดี

0: เนี่ยกี่คนเขาก็สู้ค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีก่อนนะเรื่องเราต้องเถียงกันต่อฮะว่าใครกับใครเป็นเพราะคนน้อยเศรษฐกิจไม่ดีหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยไม่อยากมีลูกเรียกว่าอันหลังนะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างดร.ลาเฟอร์มองอย่างนี้ค่ะปัญหามาจากเศรษฐกิจอ่อนแอต่างหากล่ะคนที่ไม่ยอมมีลูกไม่ใช่คนไม่มีลูกและทำให้เราสูงวัยแล้วก็อ่อนแอเมื่อคนมองอนาคตแล้วไม่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจมากนักพวกเขาก็มีแนวโน้มมีบุตรน้อยลงเมื่อการลงทุนมีจำกัดผลิตภาพแรงงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นได้ยากและโอกาสในการสร้างรายได้ก็ไม่พอเพียงนี่ก็กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าประเทศมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาวค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องมาตรการที่ออกมานั่นแหละมันไม่ควรที่จะเป็นคนที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้ทรัพยากรอันนี
1: ้
0: ฐานภาษีก็เหมือนกันระบบภาษีที่ดีควรมีภาษีที่กว้างอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินไปและลดจำนวนข้อยกเว้นการหักลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆเพราะว่าเวลาภาษีที่สูงอ่ะคนเขาก็ไปคิดหนทางที่จะหลบภาษีค่ะที่ไรสารแล้วเขายกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องบุหรี่ที่มันมีความลักลั่นในการกำหนดเพดานภาษีมันเลยทำให้คนเนี่ยไปออกแบบการผลิตบุหรี่ที่หนีการเสียภาษีที่สูงค่ะไทยควรปรับไปสู่ระบบภาษีบุหรี่อัตราเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบภาษีและลดแรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าเกณฑ์ภาษีที่ต่ำกว่าทำไมเขาไม่รู้จักประเทศไทยแม้กระทั่งเรื่องภาษีบุหรี่อะคะพี่ไพศาล
1: น่าจะเป็นคนศึกษาเฉพาะ
0: แล้วเขาก็รู้เรื่องภาษีรถของเราด้วย
1: พวก professorที่เขาศึกษาเฉพาะเขาลงลึกไปหมดอะเขาเก็บข่าวคุยกับนักวิชาการไทยคุยกับนักธุรกิจไทยอะไรอย่างเงี้ย
0: วันก่อน
1: แล้วก็ผมว่าการเข้าถึงข้อมูลของเขาก็อาจจะดีกว่าของทางเราด้วยซ้ำไป
0: วันก่อนที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับคนไทยที่ทำงานอยู่บริษัทระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาบริษัทใหญ่มากขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะคะเรียนก็ถามเรื่องที่ IMF อะไรพวกนี้เรียนก็ถามว่าบริษัทของเขาเนี่ยให้ความก็คุยเรื่อง AI ด้วยเรื่องการลงทุนแล้วก็ถามเรื่องระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยพี่นายสารเรียนตกใจเลยนะเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยจ้างนักยังจ้างนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลในการจัดการคิดอะไรต่อมีอะไรในบริษัทเขาอยู
1: ่
0: ให้ความสำคัญระดับนั้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวนี้คิดว่า AI แทนหมดไม่ได้ถ้าเขายังต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ระดับนั้น
1: คือบริษัทใหญ่ๆเขาจะจ้างผู้ที่ทรงภูมิความรู้พวกอาจารย์หรือนักวิจัยอะไรต่าง
0: เขาต้องคิดโมเดลที่ทำให้เสียน้อยที่สุด
1: แต่ถ้าของไทยส่วนใหญ่แล้วจะเอาอดีตข้าราชการที่เกษียณ
0: ต้องใช้เส้นสายมากกว
1: ่
0: า
1: เพราะว่าคนเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นสาย
0: หลบคุยเคลียร
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: มีบางบริษัท
0: ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องมีนวัตกรรม
1: มีบางบริษัทเจ้าของก็เป็นเจ้าสัวใหญ่นะประธานสนิทกันก็ชวนผมไปทานข้าวเมื่อกลางวันตั้งเป็นแบบโต๊ะกลมๆเนี่ยสามสี่โต๊ะโอ้โห
0: อดีต
1: ข้าราชการอดีตหัวหน้าสำนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะอดีตอัยการชั้นผู้ใหญ่อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์อดีตอธิบดีโอ้ย
0: อธิบดีศาล
1: เฉพาะที่เรารู้จักนะไอ้บางท่านนี่เราไม่รู้จักแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีตำแหน่งคือบางคนบางท่านเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเช่นท่านมาจากศาลท่านมาจากอัยการพวกนี้เราไม่ค่อยรู้แต่ถ้ามาแบบที่ให้สัมภาษณ์สื่ออยู่บ่อยๆเนี่ยเราพอจะจำได้การประชุม World Bank IMF รอบนี้เนี่ยที่อาจจะสื่อต่างประเทศเขาเห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะก็คือ รัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยสกอตต์เวทเซนไม่มาให้ระดับผู้ช่วยมาวันนี้อาจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็แสดงความเห็นนะบอกการไม่เข้าร่วมของรัฐมนตรีคลังสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของตนเองมากกว่าการดำเนินนโยบายผ่านเวทีพหุภาคีทั้งนี้แม้สหรัฐจะเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF เนี่ยสหรัฐเป็นเกือบจะเรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นนะแต่การไม่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ทำให้ความสำคัญของเวที IMF ธนาคารโลกลดลงทั้งหมดเนื่องจากยังมีประเทศสมาชิกอื่นๆเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอาจลดโอกาสในการเจรจาและสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆผ่านเวทีพหุภาคีอาจารย์นัทบอกว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะใช้การเจรจาแบบทวิภาคีโดยเจรจากับแต่ละประเทศโดยตรงมากกว่าการหาข้อสรุปร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าการลงทุนและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งสามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรอผลสรุปจากการประชุมระหว่างประเทศดังนั้นผลการประชุม IMF ธนาคารโลกจึงอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจของสหรัฐมากนักโดยเพราะประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เช่นการลงทุนสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสหรัฐอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ Data Center สำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ธนาคารโลกควรสร้างประโยชน์ให้ประเทศมากกว่าการได้รับภาพลักษณ์ที่ดีจากการจัดงานโดยรัฐบาลต้องนำประเด็นสำคัญจากการประชุมเนี่ยไปกำหนดเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอให้ไทยให้ความสำคัญกับ4ประเด็นหลักได้แก่ใช้ AI สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ2ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยและซึ่งจากการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะ3พัฒนาการระบบการเงินดิจิตอลให้ปลอดภัยและ4ส่งเสริมการลงทุนสีเขียวอาจารย์นัทบอกว่าทั้ง4ประเด็นเป็นวาระที่ไทยควรนำไปต่อยอดจากการประชุมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวไม่ใช่ประโยชน์เพียงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้นอันนี้สรุปการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์อัดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พักกันก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับมาคุยต่อครับคุณอัน
0: ค่ะนะฮะก็หลายแง่หลายมุมนะคะใน IMF แล้วแต่เราจะสนใจกันประโยชน์นะคะว่าเราสนใจตรงไหนอย่างดิฉันเนี่ยก็สนใจว่าเขาจะพูดถึงแนวทางในการที่จะประเทศไทยเราควรจะพัฒนาไปอย่างเงี้ยดร.ลาเฟอร์พูดนี่ถูกใจมากเพราะมันดูเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากอะในส
1: ั
0: มนะ
1: แต่การประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกรวมทั้งรัฐมนตรีคลังทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นก็วันที่16วันเดียวนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนก่อนหน้าเนี่ย12 13 14 15เนี่ยก็จะเป็นเวทีใหญ่เวทีย่อยในเรื่องของการอภิปรายการเสวนาอะไรต่าง ซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนที่ IMF เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนของ World Bank เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนที่เจ้าภาพอย่างไทยต้องการผลักดัน
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีประเด็นต่างๆที่เป็นหัวข้อแต่ละวันแต่ละเรื่องเขาจะมีคนที่มีบทบาทมีตำแหน่งสำคัญมาเข้าร่วมกันทยอยเข้าร่วมกันแล้วก็เป็นวันสุดเลยทีก็เป็นวันศุกร์เลยเนาะ16ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะ
0: ค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองไปร้องเรียนว่ามันมีรถเนี่ยเข้าออกโกดังเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมแห่งเนี้ยตลอดทั้งวันแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นกากขยะคนงานใช้รถโฟล์คลิปดัดแปลงตักขยะขนมาจากรถตู้ฟุ้งกระจายไปทั่วเลยในนิคมอุตสาหกรรมนั้นน่ะเกรงว่าฝุ่นจะเข้าปอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพนักข่าวก็ลงไปดูก็เห็นคนงานหลายคนตักขยะออกจากตู้คอนเทนเนอร์ขนกลับไปเก็บในโกดังประชาชนก็ไปร้องให้ผู้ว่ากับนายอำเภอที่คุมพัฒนาแล้วก็ด่านจุฬากรท่าเรือแหลมฉบังช่วยกันตรวจสอบว่าบริษัทไหนเป็นผู้นำเข้าขยะและใช้วิธีอะไรมันถึงผ่านเข้ามาได้นี่คือวันที่10นะคะวันนี้วันที่12ข่าวออกว่าผู้ว่าคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์เนี่ยมอบหมายให้คุณธนินทร์นวลชวีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนเสนอแล้วก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เป็นนายทุนจีนลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่พื้นที่ตรงนั้นจริงๆค่ะที่ในศาลคุณวราวุฒิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่านี่คำพูดรวมๆนะยังไม่ได้พูดเรื่องระยองนะคะเพราะว่าที่ปลาจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยปรากฏปลาตายเขาก็บอกปกติปลาเนี่ยน้ำท่วมมันไม่ตายหรอกค่ะถ้ามันจะตายก็ต่อเมื่อน้ำไปท่วมเอาไอ้พวกบ่อสารพิษต่างๆคุณวราวุฒิบอกว่ากรณีโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนประชาชนหวั่นเกิดเหตุสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลพร้อมกับปัญหาทุกข์ภัยทำให้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำชับให้โรงงานที่มีบ่อขยะและกองของเอาไว้จะทำให้น้ำไหลออกมาเนี่ยให้ไปดำเนินการจัดการให้ดูแลตามกฎหมายค่าเสียหายต่างๆด้วยสารเราจะอยู่กันยังไงคะเนี่ยพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมมีตะกากขยะจากประเทศจีนมากองและส่งความเสียหายของประเทศไทยแบบนี้เวลาที่เราพูดเรื่องที่ว่าเราจะไป AI จะนู่นจะนี่เรายังวิสัยทัศน์เราไปถึงนู่นแต่ชีวิตจริงเรายังอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อยู่เลยค่ะชีวิตจริงเรายังไม่พ้นกองขยะเลยอะแล้วกรมศุลศุลกรเอาเข้ามาได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ท่าเรือแล้ว
1: จากพื้นที่ด้วยนะส่วนกลาง
0: ชีวิตจริงเรายังจมอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยสิ้นหวังมากค่ะสิ้นหวังมากอันนี้พูดตามตรงนะแล้วข่าวที่เป็นข่าวซ้ำซากตลอดเวลาข่าวนี้ไม่รู้ซ้ำซากหรือเปล่านะคะพี่พิสารเห็นข่าววันก่อนใช่ไหมคะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
1: จะซื้อรถเกี่ยวข้าว
0: จะขอปันงบ200,000 ล้านงบที่บอกว่าจะช่วยในการประหยัดพลังงานเอามาซื้อ
1: รถเก
0: ี่
1: ยวข
0: ้
1: าว
0: ที่เป็น EV เพื่อให้เกษตรกรประหยัดค่าเช่ารถเกี่ยวข้าวให้มาเอารถเกี่ยวข้าว EV เนี่ยไปเกี่ยวข้าวโอ้โหแค่นึกถึงรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วว่าใครจะประดิษฐ์ออกมาขายมันมีขายหรือยังในตลาดรถถามจริง
1: ๆมันต้องไปทำไหมยังไม่อยากจะม
0: ีในโลกเนี้ยเราจะต้องสั่งนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเลยน
1: ะ
0: สั่งผลิตเครื่องรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยคุณสุดยอดจริงปรากฏวันนี้คุณสามารถแก้วมีชัยอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าช่วยเกษตรกรควรช่วยให้ตรงจุดเงิน 8,000 ล้านจาก 200,000 ล้านตามนโยบายซื้อรถได้500คัน 8,000 ล้านซื้อรถได้500คันเองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ถามว่ามีทั้งหมด878อำเภอเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมด 80,000 หมู่บ้านจะเอายังไงจะใช้กันหมดไหม
1: มันคงไม่ทั่วถึงอ่ะ
0: 8,000 ล้านหาด้วย500อ่ะคะคันละ16ล้านพี่ประสานโอ้โห
1: ไม่ถูกด้วยนะ
0: คันละ16ล้านรถเกี่ยวข้าวพอเหอะ
1: ครับน่าจะมีโรงงานอะไรพอจะทำได้ไม่ยากเอารถเหมือนเอารถแค่คุณสมบัติระดับรถกอล์ฟเอามาดัดแปลงใช่ไหมใส่แบตใส่อะไรเข้าไป
0: อู้แต่มันใช้แรงเยอะนะคะรถเนี่ยค่ะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้แรงเยอะเพราะมันต้องใช้แรงเข้าไปม้วน
1: ไอ้การขับเคลื่อนไม่ต้องใช้ความเร็วใช่ไหม
0: ใช้ความขับเคลื่อนไม่เท่าไหร่แต่มันใช้แรงในการที่เกี่ยวไม่พอเนี่ยมันยังรูดมาเลยนะฮะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันรูดข้าวมาจากรวงพร้อมเลยนะฮะแล้วก็พ่นไอ้ตัวฟางออกไปมันใช้แรงตรงนี้เยอะแล้วกว่าจะหมดไร่เนี่ยต้องชาร์จกันข้ามวันข้ามคืนแล้วเกี่ยวได้กี่นาทีต้องไปชาร์จใหม่โอ้
1: มันคงไม่คำนวณเป็นระยะทางแบบรถที่ใช้ขับเคลื่อนทั่วไปคงจะคำนวณเป็นเวลามากกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วก็การสะเทือนมันเนี่ยก็เห็นรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันต้องลงคันนาไปนะคะพ่วงแบตเตอรี่กระแทกลงไปในคันนาเอาอยู่ป่ะไม่รู้โอ
1: ้ลุยน้ำลุยอะไรได้หรือเปล่าร
0: ถตัดอ้อยเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะว่าอ้อยเนี่ยทุกวันนี้ยังต้องเผาอยู่เพราะมันไม่มีรถตัดอ้อยถูกไหมคะถ้าใช้รถตัดอ้อยไม่ต้องเผาอ
1: ัน
0: นี้จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้จริงจังควรจะมีไม่ต้องEV หรอกเอาเงินไปซื้อรถตัดอ้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีแรงงานตัดอ้อยที่เกี่ยงว่าจะตัดเฉพาะอ้อยที่เผาแล้วใบเนี้ยได้ไม่บาดค่ะ
1: ไอ้วันนี้สื่อเขาเปิดเผยนะว่าฝ่ายกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยได้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อที่จะให้พิจารณาวินิจฉัยให้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายปี2568ซึ่งจะทำให้โทษที่ถูกตัดสินถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วเนี่ยรวมทั้งที่พระราชทานอภัยโทษเนี่ยอาจจะขอให้ยกให้ทั้งนิรโทษทั้งหมดเลยก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็มีผู้ที่สื่อก็นำเอาคำร้องในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะที่ฝ่ายกฎหมายเขายกคำร้องขึ้นมาเอามารายงานค่อนข้างยาวเหยียดผมคงจะไม่อ่านทั้งหมดแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะโดยเป็นคำร้องไปยังประธานคณะกรรมการเลยขอให้วินิจฉัยได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568โดยมอบหน้าให้นายวินยัติชาติมนตรีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทนโดยคำร้องระบุตัวคุณทักษิณมีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขวินิจฉัยชี้ขาดว่าข้าพเจ้าได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569ดังมีข้อกฎหมายตามอ้างและประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องขอนิรโทษกรรมนะแล้วก็ระบุเลยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเงื่อนไขหรือคุณสมบัติส่วนที่1เราระบุเลยนะว่า โยงไปตั้งแต่สมัยตัวเองเข้าเล่นการเมืองจัดตั้งพรรคไทยรักไทยจนได้เป็นนายกคนที่23เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์54ไล่มาเป็นลำดับมานะจนกระทั่งถูกรัฐประหารแล้วก็มีคดงคดีความตามมาคดีอะไรตัดสินให้พ้นผิดไปคดีอะไรที่ศาลลงโทษแล้วก็ในท้ายที่สุดตัวเองก็หลบหนีไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็ต้องถูกลงโทษรวมทั้งได้รับพระบรมราชโองการอภัยลดโทษก็บรรยายทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็สรุปตบท้ายนะข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่กฎหมายให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรา7ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดใดๆเลยตามมาตรา8และมาตรา9แห่งพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569อันเป็นการคืนสิทธิ์เด็ดขาดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติมิฉะนั้นจะไม่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตรงกันข้ามจะยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่สร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมไทยอย่างไม่สิ้นสุดจึงเรียนมาเพื่อท่านคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้มีคำวินิจฉัยว่าข้าพเจ้านายทักษิณชินวัตรได้รับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ง่ายนะครับเขาบอกว่าพวกกระชังปลานะพี่บอย
4: ครับ
3: เขาบอกเนี่ยน้ำท่วมพร้อมกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวลงปลาก็ลงพร้อมกันเดี๋ยวเจ๊งอีกรอบตอนไหนตอนที
4: ่จับปลา
3: ขายปลาใช่เพราะมันก็จะทุกกระชังมันก็โตขายพร้อมกันหมดโดนกดราคาอีกเพราะว่านั้นปลาล้นเพราะมันเริ่มพร้อมกันเดี๋ยวก็ขายพร้อมกันจะไม่เริ่มก็ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรกินอีกนะครับนี่แหละนะเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตกันต่อครับ

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: 19:30 นแล้วครับต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับในช้าในค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะฮะกับเราสองคนนะครับพี่บอยกับดีเจด้งครับผม
3: ครับผมวันนี้เห็นด้งไปถ่ายรูปที่ไหนศูนย์เศรษฐกิจเหรอ
2: วันนี้ไปประชุม IMF World Bank ครับพี่ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับพี
3: ่
2: นายอินเตอร
3: ์เอาให้อินเตอร์ไหนเลขท้ายบัตรอะไรอ่ะบัตรห้อยคออ่ะ
2: เอออยู่ข้างล่างส่งให้อยู่ข้างล่างไม่ได้พกขึ้นมา
3: เอออย่าลืมไปซื้อลอตเตอรี่นะท้ายบัตรแต่เห็นว่าตรง QR code อ่ะ
2: ได้
3: มันจะมีตัวเลขอยู่อ่ะ
2: ครับผม
3: เออนั่นแหละ60นั่นน่ะ
2: พี่บอยให้โชคอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเลย
3: เออ
2: นะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายเราเข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook Live นะครับพี่โจรำยองมาแล้วพี่หนึ่งรักลูกที่สุดครับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: พี่ทองคำนะครับพี่สมานสวัสดี2หนุ่มครับทำงานอยู่ขอนแก่นนะครับ
3: เ
2: ริ
3: ่มงานแล้วแวะมาทักทายเป็นอย่างไรบ้าง
2: ด
3: งหนาวหรือยังขอนแก่นเพราะว่าดงบ้านดงสัมผัสอากาศหนาวได้หรือยัง
2: ยังไม่รู้สึกเลยพี
3: ่แต่ว่าพี่ว่าลมมันเย็นๆแล้วนะช่วงนี้เหมือนกับว่าบางช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยรู้สึกลมเย็นๆแต่คุณหนูฝั่งมันจะไม่เอาเดี๋ยวไม่เล่าดีกว่า
2: เฮ้ยอ้าว
3: เดี๋ยวเคลื่อน
2: อู้ตายพูดอย่างนี้แล้วมาทำอย่างนี้ใจคอทำด้วยอะไร
3: เดี๋ยวเคลื่อน
2: คือ
3: เม
2: ื่
3: อเช้าเดี๋ยวมาตีห้าครึ่งเนอะไปหลับในรถที่คอนโดไงแล้วมันก็นั่นแหละคุณหนูฟัง
2: แล้วมันกระดิกตัวไม่ได้หรือว่าเหมือนเห็นเงาอะไร
3: ทุกอย่างโล่งทุกอย่างครบ
2: หุ้ยขนลุกจิ้งจกมาเนี่ยแล้วจิ้งจก
3: ตั้งแต่วันศุกร์ให้เรียกว่าเศรษฐีบอย
2: เข้าไปที่เพจอะไรถ้าจะไปถามเรื่องนี้กับพี่เพจอะไรนะเพจอะไร3ตัวอะไรของพี่นะ
3: ดีเจบอยลอตเตอรี่3ตัวตรง
2: คุณผู้ฟังเข้าไปเพจนี้แล้วไปขอเรื่องนี้กับพี่บอยว่าบอยครับบอยครับช่วยเล่าหน่อยเป็นไงคืนนี้เรานอนไม่หลับกระสับกระส่าย
3: จริง
2: ครับผม
3: คุณผู้ฟังผมซื้อลอตเตอรี่ไปแค่20ใบเอง
2: โอ้โหเป็นไงคุณผู้ฟังเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ทำให้พี่บอยเชื่อมาก20ใบ
3: เออวันนั้นกี่ใบนะที่โด่งเห็นอ่ะ
2: 61
3: พี่เห็นก็เสพได้เหรอ
2: เอ๊ะทำไมพี่บอยเขาถูกหวยบ่อยนะครับคุณผู้ฟังเคล็ดลับแกนะโอ้โหแอบชำเลืองดูนะฮะโอ้โหแกซื้อกระเป๋าตังค์ไว้61ใบเข้าไปแล้ววันนั้นยังไม่ถึงวันที่1นะถึงวันที่1ไม่ปาไปเป็นร้อยเหรอ
3: กระเป๋าตังค์มันแฮงก็กดเพลินแล้วนึกว่ามันแค่ใบ2ใบมันแฮง
2: คุณรู้ป่ะเข้าใจแล้วว่ามันมีเลขมาเรื่อยๆใช่มั้ย
3: เออ
2: บอยเก็บเรื่อง
3: เออมันก็เป็นเลขความหวังนะคุณผู้ฟัง
2: ก็ไม่เป็นไร
3: ผมไม่รอซื้อตอนลดราคาวันหวยออกดิ
2: เออ
3: เอาเรื่องอุ้ยนี่เดี๋ยวเห็นทะเบียนรถท่านนายกหนูหรือยัง
2: ยังพี
3: ่ที่ไปอุ้มพระดำน้ำอ่ะ
2: เอาเหรอทะเบียน
3: ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำอ่ะโอ้ไปหานะคุณผู้ฟังนะตรงกับเลขบอยเลยนะ
2: ไม่บอกอีกนะไม่บอกอีกแล้วเดี๋ยว
3: บอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวผิดกฎ
2: อ๋อเออ
3: แค่ทะเบียนรถนายก
2: ไปเข้าเพจดีเจบอยนู่นน่ะที่แกบอกอ่ะพี่
3: ขอเข้าเรื่องดีกว่า
2: ครับผมคุณยายออสแชร์ให้เราแล้วขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: มาเดี๋ยวค่อยไล่เรียงข้อความกันต่อไปเลยครับ
3: ขอบคุณความเกิด
2: ยังไงดีก่อนยิง10หน่อยยิง10หน่อย
3: ยิงก่อนยิงก่อน
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โมจะลืมลำดับคุณฟังครับวันนี้นายธวัชชุมหินนะฮะประธานเครือข่ายสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอน้ำหนาวแล้วก็ทางประธานอำเภอเขาค้อเนี่ยนะฮะในพื้นที่ไปยื่นหนังสือต่อนายสรัญญูมีทองคำนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็คุณฐานิชวงศ์วิเศษนะฮะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสนอแนวทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยระบบกำกับดูแลการท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมผจญภัยมันเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังขณะที่เขาไปทำกิจกรรมโรยตัวตรงน้ำตกตาดหมอกน้ำตกที่ชื่อดังนะตาดหมอกที่ตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวที่เพชรบูรณ์ทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย1คนกับผู้หญิง1คน เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาเขาเลยต้องมายื่นเรื่องเนี่ยคุณผู้ฟังฮะข้อเสนอครั้งนี้มุ่งให้จังหวัดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบแล้วก็ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากมันมีความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมคือต้องควบคุมหรือว่ามีต้องมีผู้ชำนาญการเนี่ยมาคอยดูแลกิจกรรมไม่ใช่ปล่อยนักท่องเที่ยวไปทำกันเองแล้วก็เสนอให้จังหวัดเนี่ยจัดทำแนวทางความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยทบทวนความชัดเจนของอำนาจหน้าที่คือเยอะเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยทางเพจนปส.บางเรือหักในฐานะผู้จัดกิจกรรมโดยตัวผาแคนนอนได้เผยแพร่คำชี้แจงว่าไม่ได้เพิกเฉยหรือเรียกความรับผิดชอบแต่ต้องเร่งประสานการรักษาผู้บาดเจ็บทั้ง2รายระหว่างโรงพยาบาล2แห่งที่อยู่ห่างกันประมาณ70กิโลเมตรควบคู่กับการให้ปากคำแก่เจ้าที่หลายหน่วยงานโดยยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการรักษาดูแลผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกซึ่งทางผู้จัดการผู้จัดก็ระบุว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด6คนในจำนวนนี้เนี่ยลงโรยตัว4คนซึ่งแต่ละคนเคยทำกิจกรรมลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและอุปกรณ์ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โรยตัวใช้เชือก2เส้นแยกคนละเส้นและลงเป็นคู่โดยคู่แรกลงถึงพื้นได้ตามปกติส่วนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคู่ที่2หลังโรยตัวลงมาแล้วประมาณ130เมตรจากเส้นทางน้ำตกที่มีความสูงราว150โอ๊กก็จะถึงพื้นแล้วคุณฟังฮะอีก20เมตรสำหรับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณพื้นราบริมชะง่อนผาสูงประมาณ30เมตรซึ่งนักท่องเที่ยวหยุดจัดอุปกรณ์คือไปหยุดตรงนั้นแล้วก็จัดอุปกรณ์เพื่อเตรียมลงช่วงถัดไปก่อนเสียหลักตกลงไปติดค้างบนชะง่อนหินด้านล่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณสัก10เมตรซึ่งทางผู้จัดงานเนี่ยได้ลงตัวลงไปตรวจสอบแล้วพบผู้บาดเจ็บชายมีอาการแขนขวาและท่อนขาบวมซึ่งคาดว่าอาจจะหักส่วนผู้บาดเจ็บหญิงมีอาการเจ็บหน้าอกและหลังก่อนประสานเจ้าที่เข้าช่วยเหลือตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ขึ้นด้านบนได้ประมาณ1ทุ่มคือ4โคมา6คนลอยกัน4คนแต่ว่า2คนเนี่ยที่มันลงมาพร้อมกันเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างจะถึงพื้น
2: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาเรื่องฟ้าฝนกันดีกว่านะครับจะได้เตรียมรับมือกันในสัปดาห์นี้นะครับก็เนี่ยพี่บอยวันนี้เองเนี่ยทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลนะครับที่บอกว่าก่อติดร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC พูดถึงข้อกังวลเรื่องประตูระบายน้ำคลอง12ที่ปทุมที่บอกด้วยนะฮะ
3: นั่น
2: นะครับก็เขาบอกว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับได้บริหารจัดการน้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยให้มีความเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยแหละเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำที่คลอง12จะไม่ให้กระทบกับพื้นที่ทั้งรับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ปล่อยน้ำมานะครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีละนะครับเช่นเดียวกับเขื่อนป่าสักเขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับฝนช่วงนี้ทางภาคกลางจะไม่มีมาเพิ่มนะฮะก็จะทำให้ท้ายน้ำอย่างอยุธยามาปทุมเนี่ยแหละไหลลงตามคลองไปต่างๆเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับทีนี้ที่น่าห่วงนะฮะเขาบอกว่าในช่วงวันที่14ตุลาคมจะมีฝนตกทางจังหวัดภาคกลาง2ที่ที่อุทัยกับสุพรรณแล้วก็ลงใต้เลยที่เหลือลงใต้หมดเลยแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยจะไม่เจอฝนละนะครับ16ถึง18ใต้ทั้ง2ฝั่งอ่าวไทยอันดามันต้องระวังฝนเป็นพิเศษ
3: คร
2: ับ นี่ก็เบาใจได้นะพี่บอยนะว่าน้ำจะสัปดาห์นี้คงจะไม่น้ำฝนจะไม่ลงมาเติมละเขื่อนก็เริ่มปรับลดการระบายน้ำมาละนะครับ
3: ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอย่างแถวบ้านอย่างที่บอกเนี่ยที่ว่าประท้วงคือน้ำเขามันลงนะโลกมันลงช้าเกิน
2: โอ้แล้วมันเน่าสักหน่อยจะไม่มีน้ำมาเติมแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะจัดการยังไงเนาะ
3: โอ้
2: ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: นี่เปิดมาเจอพอดีเลยเขาบอกว่าเลขทะเบียนรถท่านนายกอนุทินที่ไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำปี2569ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย อ้าวแต่เขาไม่บอกเลขทะเบียนโอ้เออมาเจอเพจนี้คุณผู้ฟังจะหาบอกนี่เดี๋ยวผมเข้าไปส่องให้เพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยได้เป็นเศรษฐีมีเงินไปเขาเรียกอะไรสู้ภัยน้ำท่วมใช่ไหมคือต้องเล่าย้อนนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ย11ตุลาคมท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนายกของเราเนี่ยนะฮะไปเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบูรณ์ประจำปี2569ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารชื่อดีนะวัดโบสถ์ชนะมารถ้ามีโอกาสต้องไปนะดงนะเรามันมีศัตรูเยอะนะดง
2: เพชรบูรณ์
3: อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภอเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
2: คร
3: ับอ๋ออำเภอนี้กับที่จังหวัดชื่อเดียวกันเลยเนาะโดยได้รับเมตตาจากพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4ถึง5เนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นี่ท่านยกเข้าไปนะเป็นประธานฝ่ายคารวะโดยมีคุณธนนนท์ชาวิรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษาที่ดีบริษัทสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกหลายท่านในการผู้หลักผู้ใหญ่ที่เพชรบูรณ์นี่แหละฮะทั้งหลักการชงการชาติก็มาร่วมพิธีนี่เขามีการบวงสรวงมีอะไรกันว่าไปนะในการนี้ท่านนายกเนี่ยก็เป็นประธานพิธีฝ่ายคารวะจุดเทียนมหามงคลชัยที่ตู้เทียนชัยโต๊ะเครื่องบวงสรวงแล้วก็เทียนบาทน้ำพุทธมนต์แล้วก็เข้ากราบถวายสักการะพระเทพพัชรบัณฑิตเจ้าคณะภาค4ขีด5ถึงขีด4ถึง5เนี่ยนะฮะเจ้าวาดวัดสนธิกายประชาราม

0: ประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็กล่าวเปิดงานก็ว่ากันไปก็ใดๆก็เป็นประเพณีที่ใครก็คือเป็นสิริมงคลอยู่แล้วเนาะใครเป็นคนพื้นที่หรือใครก็ใครอยู่ใกล้เขาก็ไปกันแต่ใดๆคือมีคนไปจับจ้องเนี่ยทะเบียนรถท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปงานนี้ไม่อยากจะเชื่อคุณผู้ฟังฮะมันเป็นตัวเลขเดียวกับที่พี่บอยบอกจ้องเลยอะ
1: สัญญาณ
0: หลุดอะไรรู้ไหม
1: ถ้าสัญญาณพี่บอยหลุด
0: เนี่ย
1: คนด่าเลยต่อแกล้งแซวแซวแป้งเปิ้งตกใจกันหมด
0: ทำไมด่าว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แกล้งบอกว่าพอเนี่ยพอถึงจุดคลายแม็กซ์เนี่ยพี่ไล่มาแล้วยาสัญญาณหลุดเอาคุณผู้ฟังรอแล้วเอา
0: ไม่ใช่ที่ไล่ยาวเนี่ยกะให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปหาปากกาดินสอมาเตรียมโจทย
1: ์
0: ถ้านายกไปรถทะเบียนนี้ฮะเบรกหน้าเนาะเบรกนี้เข้าก่อน
1: ใจร้ายจริง
0: เดี๋ยวพี่ตอบว่ากันหลังไปถ้าเป็นรถเบนซ์สีดำหมายเลขทะเบียน1นหนูยหญิง1369กทมตรงตอนนี้พี่ต้องดูเลขอะไรจำไม่ได้อีก
1: จำไม่ได
0: ้บอกเลขนี้ไปซื้อเลขนั้นถ้าถึงเวลาทำต้องถูกหวยไหมไม่ถูกพี่แต่รู้ที่เสื้ออะไร
1: เดี๋ยวนะทะเบียนเลขนี้1369
0: 1369ทะเบียนรถท่านนายกเอาละคุณผู้ฟังแล้วงวดนี้นะนี่หวยออกยามหนึ่งนะผมจะบอกให้นะหวยออกยามหนึ่งนะหนึ่งนี่คือเลขพระอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: มันต้องมีเลขหนึ่ง
1: จัดไป
0: จริงดง
1: ครับผม
0: คุณผู้ฟังเชื่อบอยเป็นเศรษฐีมานักต่อนักแล้วใครเชื่อบอยเน
1: ี่
0: ยเว้นบอยนี่แหละ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เขาบอกเดี๋ยวนี้ติด GPS ในรถเนี่ยมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนะฮะมีหนุ่มใหญ่รายนึงเขาไปจอดนอนในปั๊มนะครับแล้วปรากฏว่าไม่กลับบ้านภรรยาเลยตามจาก GPS จนไปเจอว่าเสียชีวิตอยู่ในรถพี่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำมันในถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่นะครับอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีจับภาพเนี่ยตอน 8:58 เมื่อเช้านี้รถคันนี้เลี้ยวเข้ามาในปั๊มตอนประมาณ 9:30 นะครับรถคันนี้เริ่มลดกระจกนะลดกระจกลงมานะฮะแล้วก็จอดนิ่งสนิทกล้องวงจรปิดเห็นความเคลื่อนไหวที่ตอนบ่ายสามแล้วอ่ะโหวันนี้แดดเปรี้ยงเลยนะบ่ายสามเนี่ยมีญาติเดินมาตามหามาเคาะกระจกมาดูมาพยายามเรียกนะครับนะพบว่าคนขับเสียชีวิตแล้วครับก็ครึ่งวันนะอยู่ในรถเกือบ6ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ก็มารีบมาคันทำ CPR อะไรก็ไม่ทันแล้วครับตัวแข็งหมดแล้วนะครับจากการสอบสวนนะครับก็ภรรยานะครับบอกว่าตัวของผู้ตายเนี่ยนะครับมีโรคประจำตัวนะฮะเขาบอกว่าสามีออกจากบ้านแถวพระปิ่น3ตอน 7:40 จะไปส่งลูกสาวที่มอกรุงเทพนะฮะจากนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวขอแวะไปตัดผมนะแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านสัก 10:00 ทีนี้ตัวเธอก็บอกเอ๊ะทำไม 10:00 แล้วยังไม่กลับมาอีกก็เลยเช็คพิกัดจาก GPSนะครับจนทราบว่ารถเนี่ยจอดแน่นิ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยความเป็นห่วงพอมาถึงก็เห็นกระจกเนี่ยมันแง้มลงมาอยู่แล้วนะสามีตัวซีดแล้วนะครับสามีเป็นโรคหัวใจนะฮะ
0: แต่ว่าหัวใจกำเริบ
1: คงขับคงรู้ตัวว่าขับไม่ค่อยไหวหรือยังไงก็เลยจอดนอนนะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็ไปเลยหลับแบบหลับสบายเลยไปเลยอะครับไปสบายเลย
0: โอ้
1: อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หลายอย่างนะโรคประจำตัวก็ต้องระวังแล้วก็การมี GPS ในรถหรือมีเดี๋ยวนี้ที่เขามีตัวเหมือน AirTag อะเล็กๆอะพี
0: ่
1: มันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: มาดูสาระเยอะๆกันบ้างกับข่าวนี้หลังจากที่เราคุยเรื่องตัวเลขกันไปเยอะแล้วนะคุณผู้ฟังวันนี้คุณเสียตักพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการ

0: การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคอสครั้งที่2ซึ่งจะดำเนินการเนี่ยในวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งคณะของไทยเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วพอวันที่12แล้วถูกไหมคุณฟังเราก็ต้องไปเตรียมการโดยจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคในแง่กฎหมายแต่ละฝ่ายจะนำเสนอเอกสารเพื่อชี้แจงและให้หลักฐานต่างๆว่าเส้นแบ่งเขตแดนของเราจะใช้หลักอะไรกันซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีการเสนอหลักฐานของตนเองคุณเสียศักดิ์บอกว่าการเจรจารอบนี้เป็นเพียงการหารือด้านเทคนิคแต่ยังไม่มีการพิจารณาอะไรและจะนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาต่อซึ่งประเทศกัมพูชาอาจจะขอให้ไทยชี้แจงที่มาของเส้นแบ่งแดนว่ามีที่มาอย่างไรแต่ไทยยังคงยึดอยู่ในท่าเดิมยึดอยู่ในท่าเดิมคือต้องการให้มีการกำหนดเขตแดนเป็นหลักเมื่อถามว่าการเจรจาดังกล่าวมีผลกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จหรือไม่ท่านเสียศักดิ์บอกว่าปกติแล้วจะอยู่ในระยะเวลา1ปีหรือสามารถต่อไปได้แต่หากการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีอาจจะจบก่อนเวลาซึ่งแนวโน้มขนาดนี้ต้องให้มีการพิจารณาก่อนว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักฐานข้อกฎหมายอย่างไรบ้างซึ่งไทยคิดว่าสิ่งที่ทำมาเป็นตามหลักการที่ถูกต้องส่วนความชัดเจนเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลท่านเสียศักดิ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันเราเอาเรื่องกำหนดเขตแดนก่อนชัดเจน
1: ครับผม
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
11: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
1: อันดับ5นะครับพาไปดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ระบาดหนักนะมีเด็กไทยเนี่ยนิยมไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าก่อนวัยอันควรนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้าย6โรค นะครับเดี๋ยวนี้นะพี่บอยทั้งกลิ่นก็น่าชวนคือมันหอมอ่ะ
0: ใช่
1: มีพี่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเขาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะเขาให้ดมนะโอ้โหอย่างกับกลิ่นลูกอมเนี่ยกลิ่นแบบ

0: แต่ว่าข้างในที่อยู่ในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ความหอมความอะไรของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนิโคตินที่ส่งผลต่อประสาทอย่างยิ่งนะครับทำให้เพิ่มความเสี่ยงนะครับต่อการใช้สารเสพติดอื่นๆมีทั้งโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคปอดมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรคเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองมันทำลายหมดนะครับไอ้บุหรี่ไฟฟ้าที่หอมๆเนี่ยรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับตอนนี้คือถ้าผู้ใหญ่เราจะไปแนะนำเขารู้ทุกอย่างแหละนะพี่เนาะเพียงแต่ว่าเด็กที่เริ่มเข้าสู่วงการนี้เนี่ยด้วยความหวือหวาของไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้น่าห่วงนะครับบางทีพ่อแม่นะเขามีสอสอเขาเคยจัดเสวนานะผมไปอ่านเจอพ่อแม่บางคนดูแล้วนะพยายามแบบแอบเข้าไปห้องลูกดูกระเป๋าลูกดูทุกอย่างบนโต๊ะลูกไม่รู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจนเหมือนมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์รูปแบบเขาอะนะครับ
1: มันทาง
0: ไงโอ้เดี๋ยวนี้นะทุกมันมีสิ่งล่อตาล่อใจทุกอย่างนะฮะ
1: ครับ
0: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณวรายวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พูดถึงกรณีที่มีการสั่งการให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีไปตรวจสอบกรณีโรงงานกากอุตสาหกรรมที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ขออภัยศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลแล้วก็พร้อมกับปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านบอกว่าได้รับรายงานจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ดำเนินการติดตามเก็บกู้คราบน้ำมันที่รั่วไหลอ๋อที่เป็นสีฟ้าตอนนั้นไหมที่เป็นข่าวตอนนั้นไปกับน้ำท่วมจากโรงงานฝั่งจากโรงงานมาฝังกลบแล้วให้โรงงานรีไซเคิลเนี่ยทำน้ำมันเชื้อเพลิงผสมของบริษัท Green Environment Technology เนี่ยฮะก็มีการติดตั้งเครื่องสูบแบบสูญญากาศเพื่อดูดคราบน้ำมันที่ลอยอยู่บริเวณผิวน้ำออกบริเวณโรงงานแล้วด้วยท่านว่ากันนะส่วนกรณีที่ให้ทางปลัดอุตสาหกรรมเนี่ยกำชับอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสอบโรงงานต่างๆว่ามีนอมินีหรือว่าปัญหาอื่นๆหรือไม่เพราะก็ให้ส่วนที่กำลังกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะท่านย้ำว่าหากพิสูจน์แล้วพบความผิดตามกฎหมายชัดเจนกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ดำเนินการปิดประกาศคำสั่งยึดอายัดวัสดุสิ่งของเครื่องจักรและสิ่งอื่นๆตามพระราชบัญญัติโรงงานนะก็กับโรงงานหนึ่งรายคือบริษัท GKC Recycle จำกัดที่อำเภอบ่อทองที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่มีการสนธิกำลังบูรณาการหลายหน่วยงานในจังหวัดเนี่ยนะตรวจสอบโรงงานแห่งนี้แล้วก็พบการกระทำความผิดหลายข้อหาโอ้นี่ถ้ากลับมาโดนไปแล้วหนึ่งโรงงานนะเชือดไก่ให้ลิงดูซะหน่อย
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ที่ระยองเขายังตามตัวไม่ได้ด้วยนะพี่เป็นผู้ชาย
1: คนนึง
0: อะไรนะครับพี่
1: จระเข้เหรอ
0: ไม่ใช่คนนี่แหละพี่คนนี่ร้ายที่สุดแล้วจระเข้มันยังอยู่ในน้ำบางทีมันยังไม่ทำอะไรคนนะนี่คนนี้ชายปริศนาเที่ยวไปเดินตามครูเดินตามเด็กผู้หญิงในโรงเรียน
1: มันจะเรียนหนังสือสิตามครู
0: โอ้ยมันไม่มีใครอยากเรียนหนังสือคือที่น่ากลัวคือบางทีเนี่ยไปหลอกถามข้อมูลจากเด็กนะว่าแบบครูประจำชั้นป.5มีชื่ออะไรบ้างตึกเด็กอนุบาลอยู่ไหนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่พักกี่โมงอะไรแบบนี้หาข้อมูลจากเด็กบางทีเด็กก็ซื่อบางทีเด็กก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างครับเขากำลังประกาศตามหาตัวชายคนนี้นะครับจริงๆเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมนะเป็นช่วงเรียนปิดเทอมนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แค่บางส่วนที่มาเข้าเวรนะครับมาดูแลเด็กที่ยังต้องมาเก็บงานมาอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวตรงที่แบบบางทีเดินตามอ่ะแล้วมาหลายวันแล้วด้วยนะไม่ได้มาแค่วันเดียวแล้วหายไปนะคือมาจนแบบเริ่มทุกคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะไอ้หมอนี่ใคร

0: บางวันก็เดินตามครูบางวันเดินตามเด็กแต่มันก็ยังไม่ถึงกับไปทำอะไรนะแต่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มกังวลกันแล้วว่าแบ
1: บ
0: ทำไมเข้ามาได้ง่ายแบบนี้ต้องยอมรับว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนะพี่บอยบางทีรั้วไม่มีอ่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงตรงนี้แหละนะครับแต่อย่างน้อยโรงเรียนเนี่ยเห็นบอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะมีกล้องวงจรปิดก็เอาไปส่งให้กับตำรวจแล้วนะครับที่สภ.บ้านฉางจังหวัดระยองนะฮะเพื่อให้ติดตามตัวเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเอ่ยครูเอ่ยผู้ปกครองเอ่ยกลัวกันหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วล่ะโอ้โหลืมดูเวลาเลยขออภัยพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัดดารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 น

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์รายงานตัวจ้าสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวนะครับทุกคนฮะจะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวก็ปีใหม่แล้วเนี่ยทำไมเร็วจังเลยนะฮะว้าแป๊บเดียวละสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆนะฮะทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับสวัสดีพี่สุภวัตด้วยนะครับสวัสดีครับนี่พี่สุภวัตมาแล้วแล้วก็พี่ลัสนะพี่ลัสมาแล้วครับแล้วก็พี่ขาวดอนครับแล้วก็พี่นิภาพรนะครับเข้ามาแล้วแชร์แล้วค่ะโหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณหลายๆครับลำรวยลำรวยเด้อพี่น้องเด้อเสียงดีนอกปากลาโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณพี่รัฐมากๆนะครับเพลงนี้ก็ในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะจบไปแล้ว3เพลงกันเลยทีเดียวเนาะมีแต่เพลงที่แบบเพราะมากๆเลยนะฮะผลงานเพลงแรกเนาะที่จบลงไปครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์ครับจากทีเล็กนะฟิชเชอริงนะฮะกับหยุดสารวันนั่นเองฮะแล้วก็ผลงานเพลงที่2ครับพ่อได้เสียวนี่ของคิดคิตตี้ครับแล้วก็เพลงล่าสุดที่จบไปนะครับคิดจังไดนี่จากบอสธีรพงศ์นะฮะก็โหยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนาะช่วงนั้นเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นหนุ่มอยู่สวัสดีพี่พัดด้วยนะครับสวัสดีพี่พัดครับแล้วก็รวมไปถึงน้องฟ้าด้วยนะแอดมินวันนี้ทำงานกันหน่อยนะน้องฟ้านะสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ทิพย์สวัสดีครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับกลางดาวนะหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะวันนี้แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะครับสวัสดีครับนี่พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงเข้ามานางฟ้านี่พี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับแล้วก็พี่ดาวสวัสดีนะครับผมสวัสดีเดี๋ยวทักทายกันหน่อยช่วงนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแว๊บๆอยู่ไหนเอ่ยนี่ๆๆๆๆนี่ๆอยู่นี่เองพี่พัดอยู่นี่เองนะครับน้องสาวมายังคิดถึงหมายถึงใครเนาะเอาสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนําเด้อครับอากาศเป็นแน่เนาะทั้งสปป.ลาวทักทายพี่น้องสุขสุคนกันแล้วกันนะครับผมพี่ๆคนไหนฮะอยากจะฟังเพลงเนาะก็สามารถส่ง SMS ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหน้าไมค์ก็ได้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะย้ำอีกสักหนึ่งรอบจ้ะ022481366ครับให้สิทธิ์สายแรกกันเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับพร้อมที่จะพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะจ๊ะช่วงนี้รอสายกันหน่อยเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆนี่ฮะซิงเกิลผลงานเพลงจากพี่เบียร์พร้อมพงกันละกันนะครับผลงานเพลงซิกอดแบบบ่ถามเด้อ

จบไปแล้วครับพี่น้องครับสิกอดแบบบ่ถามนะครับจากไอ้เบียร์พร้อมพงนะครับพี่น้องฮะเอาล่ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับตอนนี้หนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะทักทายพี่ๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะใครกดไลค์กดแชร์แล้วขอให้รวยขอให้รวยกันละกันนะช่วงนี้ครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะในช่วงนี้ฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงในช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจตอนนี้ครับสายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับหนุ่มหน้ามนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เฉลิมพลใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้วันนี้พี่เฉลิมพลโทรมาจากที่ไหนเน
2: าะลพบุรีครับ
1: ลพบุรีตอนนี้มีฝนไหมครับลพบุรีครับ
2: ไม่มีคร
1: ับ อ๋อไม่มีเนาะวันนี้พี่เฉลิมพลเงี้ยโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: เก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันคร
1: ับเก็บไถขึ้นลานของพี่เกษมคมสันนะฮะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เฉลิมพล
2: พิเศษให้แก่ขึ้นเจ้าอาทุกคนเลยครับเพราะว่าชาวไร่ชาวนาก่อนที่จะมีเครื่องมืออุปกรณ์ทำไร่ทำนานั้นก็ต้องไถก่อนใช่ป่ะครับพี
1: ่
2: ไถต้องกินข้าวครับว
1: ัน
2: นี้วันของเงินในหลวงด้วยครับ
1: โอ้ได้เลยครับได้เลยพี่เฉลิมพลยังไงเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
2: ครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: เอาละครับสายหน้าใหม่นะฮะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะจากพี่เฉลิมพลนะฮะโทรเข้ามาจากลพบุรีนั่นเองฮะขอเพลงเข้ามาเก็บไถขึ้นลานครับเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่ชาวไร่ชาวนาเนาะชาวสวนที่ก่อนจะมีเครื่องจักรเนาะมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไถกันก่อนนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงเก็บไถขึ้นลานจ้า
3: คนที่มารับบริการอยู่ตรงหน้าไปได
4: ้
3: นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนไม่พอที่ผมต้องขอโอกาสถือนี้โอกาสนี้อธิบายให้เข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้คนในสถานทูตและสถานกงสุลไม่มีการหยุด

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณนะสำหรับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะก็อยู่กันยาวๆเลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้เนาะทางไลน์นะครับและช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยครับต้องมาฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับวันนี้ธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเห็งเอ็กนกกระซิบครับโอ้โหต้องรีบมาฟังเลยนะฮะสำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนครับในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับฟังไม่ผิดนะฮะ 50,000 บาทนั่นเองครับต้องบอกว่าไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับทุกคนโอ้โหที่สำคัญครับไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะนี่พิเศษตรงนี้นะฮะไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรท 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate นะฮะ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนั่นเองครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะฮะที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนั่นเองครับหรือว่าย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับโอ้โหพี่ๆคนไหนสนใจนี่ต้องเข้ามาแล้วนะสำหรับต้องบอกว่าเป็นเงินก้อนให้สำหรับผู้ประกอบการคนที่มีร้านค้าอาจจะต้องทุนอาจจะทำนู่นทำนี่นี่ต้องบอกไว้มาให้มาที่นี่นะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนั่นเองครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะฮะนี่นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพี่ๆคนไหนที่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถสมัครได้เลยครับสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับออมสินช่วยคุณเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นเงินวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ล้านไปต่อได้นั่นเองครับยังไงพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทรcontact center 1115ครับหรือ เว็บไซต์ธนาคารออมสินครับก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนั่นเองครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.
1: อ่ะนะฮะทักทายทุกท่านกันด้วยเนาะในช่วงนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยได้เลยฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับจนถึงนู่นแหละโอ้โหสักประมาณนี่เลย4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนต์ไปนะครับผม
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผมในช่วงนี้ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันคันกันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากระเคลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนั่นเองครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
8: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เท่งกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้

0: อย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอบคุณพี่ๆครับที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับอยู่กันยาวๆเช่นเคยครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมเอาละฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขออนุญาตจับงานเพลงสักเพลงนึงนะของคาราบาวครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: วันที่11ถึง12ตุลาคม2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมทั้งหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกปปช.รับสอบข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียและสามีเผยเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเพจที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นายศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวยังมีอีกหลายรายส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิการูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิการูดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรื่องที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมรองโฆษกรัฐบาลเห็นด้วยรัชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมแต่ท้วงปมตัดสิทธิ์ผู้ชนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยแสดงความกังวลว่าแม้ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่หากยังไม่มีการประกาศรับรองผลก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ภายหลังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนคือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอควรพิจารณาจากฐานอำนาจตามกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดจะสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
0: ส
2: นับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
9: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดอ่ะ
8: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา8นาทีครับอยู่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำไมครับอยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีสายน้ำไมกันหน่อยช่วงนี้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ตะวันครับผม
4: ครับผมสวัสดีครับผม
3: พี่ตะวันโทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
4: จังหวัดใหญ่ครับ
3: โอ้หาดใหญ่เลยพี่อยู่อำเภอไหนครับผม
4: อยู่อำเภอหาดใหญ่
3: เลยอ๋ออำเภอหาดใหญ่เลยเนาะพี่เนาะตอนนี้หาดใหญ่อากาศเป็นไงบ้างครับพี่อากาศดีไหมเอ่ย
4: อากาศดีอากาศดีฝนไม่ตกตอนน
3: ี้อ๋อตอนนี้ก็คือยังไม่มีฝนใช่ไหมครับพี่
4: ครับผมไม่มีฝน
3: พี่ตะวันครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
4: ขอเพลงยอดรักสลักใจอย่าร
3: ัก
4: แม่ไม้อ๋ออ
3: ย่ารักแม่ไม้ของยอดรักสลักใจใช่ไหมจ๊ะ
4: ก็พอดีชอบแม่ไม้อยู่คนน
3: ึ
4: ง
3: ครับเพลงนี้พอดีเลยพิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
4: ้
3: ครับพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
4: พิเศษให้เพื่อนๆที่ว่ากลับรถเจเลยทุกคน
3: ครับผม
4: คร
3: ับ อ๋อได้เลยครับพี่ตะวันเนี้ยก่อนวางสายผมรบกวนพี่ตะวันพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
4: ได้เลยครับ
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั
3: ้
4: น
3: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
4: และไอ้ไอราอ่ะฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่าทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่าม
4: ันก็ได้ย
3: ิน
4: เลย
3: อ๋อตอนนี้ได้ยินชัดไหมพี่
4: ตอนนี้ชัดแล้ว
3: โอเคครับทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะ
3: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับพี่ตะวันยังไงเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้นะครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีจ้า
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
3: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่ตะวันครับโทรเข้ามาจากหาดใหญ่เลยครับขอเพลงเข้ามารักแม่ไม้จากยอดรักนะฮะจากอาจารย์ยอดรักดีกว่านะยอดรักนะครับก็พิเศษให้พี่ที่ขับรถเทนเนอร์กันอยู่นะครับแล้วก็เห็นพี่ตะวันบอกว่ามีแอบชอบแม่ไม้คนนึงน่าจะได้ยินเพลงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับแล้วก็ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอ่ะฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงขึ้นมาหาอายได้บอครับจากไดมอนด์ฤทธิ์ไก่นะครับสังกัดอิสระนั่นเองครับคำร้องทำนองเวฟอภิรักษ์ครับเรียบเรียงโดยเชียงรำนั่นเองครับเป็นซิงเกิลเพราะๆนะฮะจากโอ้โหไดมอนด์นั่นเองครับผลงานเพลงขึ้นมาหาอายได้บอครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้ก็21:44 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับก็ฟังเพลงเพราะๆครับยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามารับชมและฟังกันใหม่ด้วยนะฮะพออย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วปังเนาะยังอยู่โอเคนะฮะผลงานเพลงบางเพลงนะครับที่พี่ๆขอเข้ามานะครับอาจจะเปิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเพลงอื่นแนะนำมาก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ครับถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนเปิดให้ฟังแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มน้ำมนกันหน่อยในช่วงนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: อ่ะแล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอขอบคุณ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ในท้ายชั่วโมงแล้วฮะโอ้โหวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะฮะจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่เหลือนะครับแต่ถ้าเวลาเหลือจริงๆหนุ่มน้ำนนท์เปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับแล้วก็บางเพลงอาจจะที่พี่ๆขอมาอาจจะซ้ำนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเปิดซ้ำไม่ได้เนาะก็สามารถแนะนำเพลงอื่นๆมาได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะก็เจอกันครับกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังเพลงกันเพราะๆนะฮะก็ทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะก็อาบน้ำกินข้าวเสร็จก็โอ้นี่เลยครับติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับก็มีพี่ๆดีเจที่น่ารักต้องบอกว่าน่ารักทุกช่วงเลยนะฮะก็เข้ามาขอเพลงกันนะฮะกดติดตามไว้เลยนะฮะสำหรับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็เวลามีกิจกรรมดีๆนะกิจกรรมคอนเสิร์ตนะฮะก็จริงๆอยากให้ติดตามนะไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาจัดกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าสนุกมากฮะโอ้โห FM 95ของเรานี่ต้องบอกว่าจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มฮะโอ้โหของแจกนี่เพียบเลยนะฮะโอ้โหมันกันทุกครั้งนะฮะ ครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ20:00 น.จนถึง20:00 น.นะฮะก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมลากันไปด้วยบทเพลงนี้นะฮะบทเพลงเพราะๆจากหนุ่มน้ำมนต์กันละกันครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ายบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะถือว่าเป็นเวลาดีๆก่อนเข้านอนนะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยยังไม่นอนหรอกอีกยาวค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลนะคะอ่ะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้พูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะนี่ข่าวว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะก็เลยเอาล่ะนะคะพยายามที่จะขนตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อที่มันดูแบบเอ้ยเราได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเราได้รู้สึกว่าเอ้ยนี่เข้าหน้าหนาวแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ3งานเพลงนะคะให้แบบว่าเข้ากับอากาศเย็นๆสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มมากับเรนูยังหนาวนะคะในเวอร์ชันของพี่อรวีสัจจานนท์นะคะแล้วก็ต่อด้วยลมหนาวจาก2ศิลปินค่ะมินพินทองฟิชเชอริ่งกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทุ่งหนาวสาวคอยค่ะสิริพรอำไพพงศ์นะคะเพลงนี้เนี่ยนานมากแล้วคุณผู้ฟังอยู่อัลบั้มชุดที่3แรงใจรายวันนี่เป็นไงล่ะข้อมูลเป๊ะมะ นานมากนะคะ10 กว่าปีนะประมาณ12ปีอัพประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศหนาวนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้คนไม่มีแฟนก็อาจจะหนาวกว่าชาวบ้านสักนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะดูแลตัวเองต่อไปก็แล้วกันตั้งเหลืออีก3เดือนไงส่งท้ายปี2569นะคะยังหาทันจะได้ทันเข้าดาวนะคะ2570แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะอยู่กับตัวเองก็ได้รักตัวเองนี่เป็นไงล่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรักตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะเขาบอกว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันนี่นะถูกต้องนะถูกต้องก็นั่นแหละนะคะอยากจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยแต่ก็เชื่อว่านะคะมีแฟนรายการนะคะหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงต่างๆนะคะที่เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวนะคุณผู้ฟังบางคนก็ติดตามเราฟังมานานๆนะคะมีกันอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะเคยเจอหน้าเจอตัวกันแบบจริงๆหรือว่าฟังแค่เสียงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ฟังวันหนึ่งอ่ะไม่ได้เจอกันวันหนึ่งอ่ะแม้กระทั่งดีเจเองนะคะเวลาที่แบบว่าเอ้ยวันนี้ไม่ได้จัดรายการเนี่ยผู้ฟังไอ้คิดถึงกันมันเป็นแบบว่าความผูกพันนะคะสายใยที่แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่านี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่ผูกพันเราเอาไว้ด้วยเสียงเพลงโอ้โหพูดจาดีมากเอาล่ะค่ะเดี๋ยวส่งความสุขถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะฮะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะวันนี้แป้งๆนะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งสายชิวฮิวใจนะคะวันนี้ใครอยากโทรคุยสายหน้าไมค์เรียนเชิญได้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรพิเศษก็ฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมไว้ให้ด้วยส่วนเพลงอื่นๆนะคะเพิ่มเติมก็ที่เบอร์เดียวกันนะจ๊ะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะ02-248-1366นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะ4689400นะคะ4689400นะจ๊ะนะอยากฟังเพลงอะไรอยากทักทายดีเจให้กำลังใจกันส่งเข้ามาได้นะคะหรืออาจจะแบบว่าเอ๊ะวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรอย่างงี้นะคะอยากมอบให้ใครก็ยินดีนะคะนะคะฝากเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนทาง Facebook Live ของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะไลฟ์อยู่เห็นหน้าดีเจเลยนะคะหน้าบานๆแสดงว่าถูกนะคะถูกช่อง Facebook Fanpage นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะ LTM FM 95ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ภาษาไทยว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณยายอ้อสามย่านะคะเข้ามาทุกครั้งกดแชร์ให้ก่อนเลยนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆอีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันน้องหนูดีนี่มาคนแรกนะโน1แล้วเขาไม่ยอมให้ใครนะเข้ามาทักเป็นคน
คนแรกก่อนเขาไม่ได้นะคะไม่ได้สวัสดีพี่สายหมอกนะคะดีเจโสดไหมครับโอ้โหอย่าพูดคำนี้กับพี่นะคะมันตอกย้ำนะคะคำว่าโสดพูดเบาๆก็เจ็บนะคะไม่ได้ไม่ได้อย่าไปพูดเออนะสวัสดีพี่เพลเบสนะคะพี่ชอบเดี๋ยวบอกดีเจลูกโหนดนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยมีใครอีกพี่ทศพลพี่หานรักนะคะอักถ่ายน้องบอยดาวพระสุขพี่ไตรรัตน์นะพี่นุเจริญพี่บุญยงนะสวัสดีจ้ะนะฮะสวัสดีพี่ธินภัทรพี่แดนชัยพี่บอลพี่บอลวีพี่บอลวีด้วยนะคะเออข้อความไม่ถึงข้างบนละแล้วก็พี่สุนิสานะคะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวใครยังอยู่ในไลฟ์ก็พิมพ์เข้ามาอีกนะคะบางทีข้อความด้านบนเนี่ยที่ตังเคยบอกว่าอ่านไปไม่ถึงจริงเพราะว่าเลื่อนได้แค่ประมาณนั้นนะคะพี่นโมพุทโธด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทักทายจากอุบลนะอุบลนะจ๊ะโอเคอ้าวตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะกับสายชิวหิวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงอืมเมื่อกี้หนาวไงหนาวแล้วไงหนาวก็ต้องแบบมีคนกอด

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะสายมารออยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะจ๊ะสายของเรามาจากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องการ
1: สวัสดีค่ะพี่กิ๊กนะ
2: ครับ
1: ค่ะกุ๊กกิ๊กเหรอ
2: ครับผม
1: น่ารักเชียวเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม่
2: คุยแล้วครั้งหนึ่งครับ
1: คุยแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งนี้โทรมาครั้งที่สองโทรติดยากไหม
2: โทรครั้งเดียวก็ติดเลยครับ
1: นี่ไงเห็นมะนี่อันนี้บอกกล่าวหรือว่าขิง
2: จบแล้วก็มาถอดดูต้องการ
1: อ๋อดูละครจบแล้วก็มาฟังวิทยุต่อ
2: ครับผม
1: นะคะนี่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าออนไลน์ครับพี่กิ๊ก
2: ออนไลน์ครับผม
1: แล้วออนไลน์ทางไหนเนี่ย
2: เฟซบุ๊กครับผมอ๋อ
1: เฟซบุ๊กนะเอางั้นก็อยู่ในไลฟ์ด้วยใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยววางสายแล้วก็มารายงานตัวทักทายกับสมาชิกเราได้นะคะ
2: ทักทายไปแล้วครับไป
1: อันไหนอ่ะ
2: บุญยงบุญยงนะคร
1: ับอ๋อโอเคพี่บุญยงนี่คือพี่กิ๊กนะ
2: อ๋อนั่นเป็นชื่อพ่อครับผม
1: อ๋อขอโทษด้วยอ่ะอ๋อคุณพ่อเป็นชื่อคุณพ่อแล้วก
2: ็
1: อ
2: ๋
1: อพี่กิ๊กก็โทรมาอ๋อคุณพ่อฟังอยู่ด้วยปะคะ
2: อ๋อหลับไปแล้วครับดูละครหลับไปแล้ว
1: อ๋อโอเคแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็เคยฟังด้วยกันด้วย
2: อ๋อแกไม่ได้ฟังหรอกครับแกอายุมากแล้ว
1: อ๋อแล้วไปเอาเฟซบุ๊กคุณพ่อมาเล่นล่ะของตัวเองล่ะ
2: ไม่ครับเอาซิมของคุณพ่อมาใส่ที่เครื่อง
1: อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะอุตส่าห์มาตั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Facebook Live แล้วก็โทรมาด้วยนะคะวันนี้พี่กิ๊กบอกว่าอยากฟังเพลงคนึงนิดหรอ
2: ครับผม
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยมั้ยจ๊ะ
2: ให้เพื่อนๆบน Facebook แล้วก็ผู้ติดตามแล้วก็ทุกเสียงทุกสายครับให้น้องลูกตาลด้วยแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากๆแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมพี่ก
2: ิ๊กอ๋อผมพี่กิ๊กดูแลพ่อกับแม่อยู่บ้านครับ
1: โอ้โอเคได้เลยงั้นรักษาสุขภาพด้วยขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่กิ๊กสุขภาพแข็งแรงนะ
2: เออต้องลูกตาลถามหน่อยไอ้น้องเมย์ไปสอบได้ไหมครับ
1: สอบ
2: ที่หลับไป
1: สอบอะไรจ๊ะ
2: ไปสอบสัมภาษณ์อะไรเป็นนักข่าว
1: ต้องถามน้องเมย์นะตันไม่ทราบขอโทษด้วย
2: ไม่เป็นไรครับผม
1: โอเคโอเคขอบคุณนะพี่กิ๊กเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวหิวใจกับเพลงนี้คนึงนิดปรางทิพย์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวหิวใจนะคะวันนี้สายแรกพี่กิ๊กจากศรีสะเกษนั่นเองนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่นะนะคะโทรเข้ามาได้เลยเห็นไหมพี่กิ๊กเขาบอกว่าโทรปุ๊บก็ติดปั๊บเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เป็นบางวันค่ะคุณผู้ฟังนะบางวันก็โอ้โหนะคะเหมือนคุณผู้ฟังใจตรงกันไงนะโทรเข้ามาพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโทรไม่ติดบ้างสายไม่ว่างบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะแต่บางวันก็ว่างว่างว่างเลยโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็รอนะคะอยากคุยกับคุณผู้ฟังนะบางคนบอกว่าฟังมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์กันสักครั้งนึงเลยนะคะเดี๋ยวต้องมีสักวันต้องมีสักวัน1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยตลอดทั้ง2ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวแป้งๆก็รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะฮะ022481366นะคะโอเคอ่ะสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะในไลฟ์นี่มารายงานตัวสวัสดีพี่นันทาพี่หนูเพียรนะคะแล้วก็พี่วิจิตรนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยโอ้โหสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วก็สวัสดีพี่ปัญจพัฒน์นะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะพี่ฮารุณหามะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็มีพี่นุชนาธนะคะบอกอยากฟังยิ่งดึกยิ่งหนาวของพี่จิ้งหรีดขาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้งานเพลงเข้ามาเรื่อยๆพี่สอนชัยบอกว่าสาวเสื้อลายสาวอะไรสาวสวยเสื้อลายวันนี้เสื้อลายนะคะแล้วก็พี่สิริปานเกิดนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงดึกแล้วลาก่อนของยอดรักสลักใจจะลาแล้วหรอยังไม่ไปอยู่กันต่ออยู่ยังอยู่ถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะตอนนี้มี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยพิมพ์ข้อความนะคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเข้ามา4689400 4689400นะคะมีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะจองเพลงช่วงเพื่อชีวิตเข้ามาโอเคจัดไปค่ะมีมา1ข้อความพอดีเลยนะคะกำลังหาอยู่เลยว่าจะเปิดเพลงอะไรดีงั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจัดให้นะอ่ะขอบคุณนะคะว่ากันไปนะคะพี่นิวัฒน์บอกว่าอย่างนี้คืนนี้อากาศเย็นสบายนะครับนะคะที่สีคิ้วผ่านสีคิ้วอำเภอสูงเดินหุยเสียงดีอ่ะนี่เป็นนักร้องได้อยู่นะผู้ฟังคิดว่าการเป็นดีเจเนี่ยคุยคนเดียวได้เป็นแบบชั่วโมงเนี่ยแปลกนะไม่ใช่ใช่ไหมล่ะไม่แปลกไม่แปลกเป็นหนึ่งอาชีพค่ะขอบคุณมากค่ะส่งสติกเกอร์เข้ามารัวๆนะพี่นำหนูวันด้วยมาแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อ้อยกระทอนด้วยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะทักทายนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยตอนนี้นะคะรัวๆนะคะพี่คำรณจากพิษณุโลกนะคะเพลงนี้งานจะพี่จินนะจินตลาภูลาภชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกพอดีเลยนะคะเพลงของน้องแอมน้องแอมชนทิชาเนี่ยเห็นไหมชนทิชาชื่อนี้เขาหน้าตาดี น้องอิงดาจากเพชรบูรณ์นะคะฝากเข้ามานะคะกับน้องเอิ้นว่าคบอ้ายเอิ้นว่าคุยเอ้าจัดหายจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอน

0: 1990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @ M-Court Academy

0: รักอันตรายนะคะเพลงเก่าๆของคุณอาขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ฝากมาทางหลังไมค์จากคุณป้าจำปีจากตรังนะคะจัดให้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีเปิดให้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะอย่างที่บอกว่ามี SMS เข้ามาเนี่ยค่ะจากพี่ประเดิมกลิ่นหอมก็เป็นแฟนรายการแฟนประจำนะคะวันนี้บอกอยากฟังงานของคาราบาวกับสัญญาหน้าฝนนะก็ยังถือว่านะช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวเนาะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะพร้อมกับจองสายหน้าไมค์นะคะคุณผู้ฟัง022481366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: 23:02 น.นะคะนะคะมาอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแล้วก็สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากจังหวัดแพร่หรือว่าจังหวัดแป้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
4: เจ้าสวัสดีเจ้านางลูกตาล
1: เจ้าพี่สาวภาเนาะ
4: เจ้า
1: เขาใกล้อู้กันหรือยังเจ้าสายหน้าใหม
4: ่ใกล้มันนั่นเตื่อเดียวเจ้า
1: อ๋อเตื่อเดียวนี่เตื่อที่สองเน
4: า
1: ะ
4: เจ้าหลายๆเตื่อได้ก
1: ็ได้เลยเจ้ายินดีจังมากเลย
4: บุญของปีนะที่โตติดนี่นะ
1: แบบขนาดนั้นเจ้าอยู่ยินดีจังมากเลยแบบโทรมาเนี่ยดีใจเจ้า
4: แม่อันปีไม่ได้ฟังน้องเมฆน้องลูกการแม่อันสี่นอนบัลลัง
1: ก์โอ้ยปากหวาน
4: กำลับดีอูเก่งอูมวนตัวเจ้า
1: เจ้าขอบคุณเจ้าเป็นไรพ่อเจ้าที่บ้านที่แปะวันนี้เป็นจะได้อากาศเริ่มเย็นหรือยังหนาวก็
4: อากาศจะสีเย็นๆมั้งเจ้า
1: เจ้าม
4: ันมาวันก็ห้อนเนาะ
1: อืมแต่บ่มีฝนแล้วเน
4: า
1: ะ
4: เจ้าต้องใกล้บ่มีก็เจ้า
1: ตั้งเทพบ่มีแล้วเจ้ากรุงเทพบ่มีแล้วแต่อาจจะมีที่อื่นที่ว่าที่ก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมยังบ่ค่อยลดเตือนเลยอ่ะเจ้า
4: โอ้แล้วก็ยังปลอดภัยหรอกค่ะเจ้า
1: แต่มันนี่ดีแล้วเจ้า
4: ก็แสดงความเป็นห่วงด้วยเน
1: า
4: ะ
1: เจ้าเหมือนกัน
4: เจ้า
1: ก็ยังให้กำลังใจกันอยู่อย่างที่ช่วยได้ก็ช่วยกันเน
4: า
1: ะ
4: เจ้า
1: วันนี้เพราะว่าเพลงใกล้มนแคนเนาะ
4: เจ้า
1: สร้างฝันด้วยกันบ่
4: เจ้า
1: เป็นเพลงแบบความหมายดีๆเนาะ
4: เจ้าสร้างฝันกับน้องมันน้องลูกตาลนั่นก
1: ันยินดีจะนักเลยเจ้าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะอยากมอบผู้ผายก็เจ้า
4: โอหน้าไม้ของคืนแก้วห้าทุกคนแล้วก็เฮ้ยแอ่นมลำปางหน่อยเจ้าแอ่หนันดิบหน่อยเจ้า
1: เอ่
4: อย่างนั้นแหละเอ่ยก็นมสดจางหน่อยเจ้า
1: ผายก็เจ้าน
4: มสดจางลำปางเจ้าไอ้หนันดิบเน
1: า
4: ะ
1: เจ้าไอ้หนันดิบเน
4: า
1: ะ
4: ก็จะพิเศษน้องเมย์น้องลูกตาลนะเจ้า
1: เจ้าได้เลยจะยินดีจะนักมากก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจ้าเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเน
4: า
1: ะ
4: เจ้า
1: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยราอาฮ่า
4: และไอยราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาฮ่า
4: ไอยาลาอาฮ่าน
1: ี่เนาะต้องอย่างอีหนาถูกต้องเลยอาฮ่าไอหนาอินดีจะนั่งเลยจ้าพี่สวภารักษาสุขภาพเนออากาศเปลี่ยนแปลง
4: จ้าลูกจ้ากับมันกันนะเจ้า
1: จ้าไว้มีโอกาสโทรเข้ามาแฮมเนอร์
4: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดี
4: จ้าโทรอีก
1: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าว่าไม่พูดกับโทรแหมเนี่ยนะโทรมาได้เจ้ายินดีจะนักเลยอ้าวละนะฮะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะฟังเพลินๆจัดให้กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆเนี่ยค่ะจากหัวใจดีเจนะคะว่าให้กับคุณผู้ฟังในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแต่มันเพลงเศร้าหน่อยแหละไม่เป็นไรนะคะสุขเศร้าเหงาหงอยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากพี่ไอดีนะพี่นานโอ้โหไม่ได้เปิดเพลงนี้นานนานคุณผู้ฟังอ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีซีทิมกันแล้วบอนะคะเป็นงานเพลงของพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะที่เขานะฟิชริ่งกับพี่ดิดคิตตี้นะก็เป็นเหมือนโปรเจกต์พิเศษนะคะแล้วก็มีสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอค่ะนะงานจากคุณ X อาสยามนะคะคุณเพื่อนนะไม่ได้เจอกันนานๆนะคะชอบมากเลยเพลงนี้นะก็เลยไม่ได้เปิดนานคิดถึงเพื่อนด้วยแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเราสร้างฝันด้วยกันบ่อนะคะมนแคนแก่นคูนะคะจากสายหน้าใหม่พี่สาวภาจากแป้นะเจ้านะคะสี่งานเพลงจัดให้เลยช่วงนี้พูดคุยกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคุณแม่บอกว่าปล่อยได้ใจก็เบาใช่ไหมใช่ถูกต้องนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันหนักไปหมดเลยนะคะหนักอึ้งเมื่อเราได้เห็นได้ยินนะคะได้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าพอเข้ามานะเอาเข้ามาที่ตัวเราชีวิตเราแล้วรู้สึกว่าโหมันหนักเกินที่จะรับไหวจริงๆง่ายมากๆคือมันดูเหมือนง่ายแต่อาจจะยากหรือจะง่ายอันนี้แล้วแต่บุคคลแต่แค่คำว่าปล่อยนะคะปอปาลอลิงไม่เอกออ่างยอยักษ์เนี่ยคือถ้าเราปล่อยได้เนี่ยวางได้เนี่ยนะมันจะโหมันจะช่วยเราได้เยอะนะคุณผู้ฟังนะคะก็เมื่อกี้นี่มีข้อความเข้ามานะเดี๋ยวนะอยู่ไหนละน้องแวนบอกปรึกษาหน่อยนะฮะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งอกหักมาใหม่ๆเลยฮะนะผมผู้ชายคนนึงแล้วก็บอกผมแอบชอบเดี๋ยวน้องแวนก็คือน้องแวนเนี่ยเหรอออะนายแบบตอนจะขึ้นต้นมาว่าผู้ชายคนนึงให้พี่ตันสงสัยทำไมเนี่ยอ่ะบอกอ่ะผมแอบชอบผู้หญิงคนนึงอ่ะแอบชอบมานานแล้วจนสุดท้ายเขามีคนรักอยู่แล้วจริงๆความรักเป็นสิ่งสวยงามนะเป็นสิ่งที่สวยงามนะเรารักใครชอบใครเราก็คือมันเป็นความรู้สึกนะคะที่เราอุ้ยเราเห็นเหมือนเราเห็นสิ่งของก็เหมือนกันนะเป็นอย่างอื่นก็ได้อะคือสมมุติว่าไม่ใช่คนอะไม่ใช่คนเนี่ยก็เราก็แสดงความรักได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงประโยคที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขามีคนรักอยู่แล้วหนูมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในมุมของคือพอเรามีความรักนะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ถูกไหมมันเป็นอย่างนั้นที่เราทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากได้สิ่งนั้นคนนั้นไว้ครอบครองถูกไหมพอเราไม่ได้เราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามอบความรักไปความรักนี่คือมอบให้ได้เลยคุณจะมอบให้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราจะมอบความรักให้ใครเนี่ยมอบได้เลยนะคะแต่ที่เราทุกข์มันเกิดจากการที่เราคาดหวังนะเราไม่ได้คืนไงเราไม่ได้ครอบครองเราไม่ได้เป็นเจ้าของนั่นแหละพอถึงจุดนั้นเลยเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรักได้เลยรู้สึกดีได้เลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งสวยงามที่มันอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะมีความสุขได้เองนะคะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ใช่ไงวันนี้อาจจะยังไม่ใช่คู่ของเรานะคะเนาะคุณแม่เกลบอกว่าอยู่คนเดียวแบบแม่สดสดสวยสวยรวยรวยเลิศใช่ไหมคุณแม่ นะแล้วสวัสดีพี่ณภศรด้วยนะคะนะพี่ณภศรบอกว่าดีเจลูกตาลที่น่ารักมากอุ้ยขอบคุณมากมากเลยเป็นกำลังใจให้กันนะคะแต่เชื่อว่านะคะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะความทุกข์เนี่ยมาหลายรูปแบบมากๆคุณผู้ฟังนะคะบางคนเนี่ยไม่ต้องอะไรง่ายคนไม่มีก็ทุกข์พอไม่มีนะคะคนมีเยอะๆก็ทุกข์เพราะมันมีเยอะๆนี่แหละนะจริงๆนะฮะนะไม่เป็นไรนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเข้าใจพอเราเข้าใจอะค่ะ มันก็จะผ่านไปได้นะคะสวัสดีพี่ณัฐพัฒน์นะบอก FC จากเมืองน่านนะจ๊ะอู้ตะกี้มีสายจากแป้แล้วก็นี่มี FC จากน่านสวัสดีพี่ชานนท์ด้วยนะคะทักทายค่ะแล้วก็พี่สงวนศรีพี่ดาราขอบคุณค่ะพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะโอ้โหสติ๊กเกอร์ ขออภัยสติ๊กเกอร์รัวๆแล้วนะเออพี่สั่งมานี่คือสติ๊กเกอร์รัวๆนะแล้วก็พี่ธนวุฒินะบอก FC บ่าวสงขลาแล้วก็สาวชลบุรีนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะมีฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะจากพี่เอกชลบุรีบอกว่าอยากฟังงานของพี่ปล่อยฝ้ายมาลัยพรนะคะยังคอยที่ภูฝอยลมเอาจัดให้ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้โอ้โหหลายคนนะคะเป็นแฟนคลับแน่ของพี่หญิงทิติการนะคะสาวเสียงดีใช่ไหมเขาก็มีสโลแกนนะพี่หญิงมากับงานเพลงใหม่นะคะที่บอกว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็ลงทุนทำเองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเพลงนี้นะคะภูมิใจนำเสนอเนี่ย proud to present นะคะเมรีนะคะงานจากพี่หญิงทิติการนะคุณผู้ฟังเพลงนี้คำร้องทำนองโดยวรพลมูลเสนานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่เอ็มนาโนนเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะมอบเป็นพิเศษสำหรับแฟนคลับของหญิงทิติการนะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งงานเพลงคุณภาพนะคะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะเมรีหญิงทิติการนะคะชื่นชอบเพลงนี้ค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโอ้โหมาแรงมากๆสำหรับฮิตที่1นะคะบาปบุญค่ะงานจากพี่หนูมิเตอร์และเล็กเซเรนนะคะเพลงนี้นะเดี๋ยวจัดให้วันนี้ด้วยเพราะว่ามีฝากมาทางหลังไมค์จากพี่สุพิษเจียงใหม่เจ้าเอ้าฝากมาก็จาร์ตเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจากบาปบุญนะคะมากันต่อกับเพลงที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากพี่นุ้ยสุวินากับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจเอ้ยตอนนี้พี่บ่าวน้องสาวจริงใจเออนี่แหละจากไอบูมมิวสิกนะคะสองงานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

โอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะคะงานจากน้องกอกกี้กุ๊ยสราเนี่ยเพราะฉันเจ็บนะกำลังมาแรงมากเลยนะคะนะมาถึงเวลานี้ค่ะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยสำหรับคนที่รักฝังใจรักเดียวใจเดียวนะคะงานจากพี่เสือธนพลนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่ Facebook Live ค่ะ LTM FM 95นะคะมีความสุขทุกท่านปล่อยได้ใจก็เบาขอให้เป็นคืนที่อบอุ่นกับทุกๆคนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน

0: คิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ต้อนรับด้วยสามงานเพลงมันมันม่วนๆนะครับผมก็ตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีกันแล้วเปิดต้อนรับมาด้วยป๋าเมียมาเลยครับงานจากแคทอาริยาลงฮักเมียเขาไผ่พงศธรและปิดท้ายเมื่อสักครู่ขอใจเธอแลกเบอร์โทรครับเป็นเวอร์ชันสุดพิเศษจากพี่นั่งสิริพรอําไพพงศ์ต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ฮิตมาราธอนครับคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนน้องเมธิชา1ค่ำคืนจากเที่ยงคืนไปจนถึงตี2บน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ทั่วมหานครนะก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network นะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับถึงแม้ว่าคุณจะอยู่กับโอ๊ตคณิตค่ำคืนนี้ก็บอกกล่าวขอเพลงแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะสวัสดีด้วยนะครับทางไลฟ์สดก่อนแล้วกันนะคุณเมทินโยสวัสดีนะครับพี่กฤษมนน้องไบรนะพี่ดวงเดือนน้องแวนจากนครปฐมนะฮะนักเรียนนักศึกษาของเราบอกว่าสวัสดีครับครูโอ๊ตคณิตวิชารักน้อยคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าโทคุณครูเปลี่ยนไปนะวันนี้คุณครูเปลี่ยนไปคุณครูครูคนเดิมครูประจำชั้นของคุณเนี่ยนะก็ติดละครใช่ไหมติดถ่ายละครอยู่พี่หนูพินสร้างเมืองนครศรีธรรมราชสวัสดีกันครับนะน้องหนูดีบอกว่าฮันแน่หนุ่มตีก็มาไอ้ยาพี่ชอบสวัสดีด้วยนะครับผมคุณระวิกรอ่ะก็มีพี่แมวสาวแวะมาแล้วจากเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับค่ำคืนนี้ฝนไม่ตกนะแล้วก็มีพี่ดาวพระสุขครับผมสวัสดีด้วยลูกพี่นะแล้วก็อีกหลายท่านนี่พ่อเจสิทธิ์มีครูพ่อครูเจสวัสดียามดึกๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณระวิกรบอกว่าวันนี้เรามาเล่าเรื่องผีกันดีกว่านี่ผีอะไรดีพี่อยากให้เล่าเรื่องผีอะไรบอกมาได้เลยนะมีบอกว่าอุ๊ยน้องโอ๊ตพูดภาษาอีสานเก่งจังค่ะโอ้ได้แค่บางคำก็พี่นะก็พยายามฝึกแต่ก็อาจจะไม่ได้สำเนียงนะแต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายกันก่อนดีกว่านะถึงแม้ว่าคุณครูเมธิชาไม่อยู่อยู่กับน้องโอ๊ตคณิตนี่ก็เป็นครูฝึกสอนแล้วกันอยากเพิ่มเติมเพลงไหนบอกมาสักหน่อยบอกมาเยอะๆก็ได้นะจ๊ะ022481366อยู่เป็นเพื่อนสักกันแล้วกันคนทำงานกะดึกแบบนี้นะครับเราค่อยนอนอีกสักวัน2วันอย่าเราดีไม่ใช่กาแฟเราดี

าจีบแล้วก็ทิ้งเราไปแม่พี่บ่าวนี่ซับบล็อกชาตินี่อายาไม่รู้คำยาบมาเร่งออกอากาศไปแล้วสวัสดีด้วยนะพี่วอนเมืองการครับผมสบายดีแน่นอนพี่นินจาจากลำปางปานรินจากตากนะพี่ฉันทนาครับผมรังสิตยังไม่นอนอีกเหรอพี่พี่น้องอ้อมสุราษฎร์ธานีแม่ยุพินจากลำปางครับพี่เนมจากน่านด้วยบอกว่าขอเพลงคนึงนิดสักนิดหนึ่งอยากจะมอบให้กับน้องกันอำเภอบัวอยากให้น้องกันเนี่ยนะคนึงคิดถึงหาพี่เนมตลอดเวลาถึงแม้ว่าเธอจะเข้าห้องน้ำเธอจะหุงข้าวกวาดบ้านหรือซักผ้าปูที่นอนก็อยากให้น้องเนี่ยนะคนึงนิดแต่ดีเจเปิดเพลงให้เลยไหมอาจจะยังนะพี่เนมสวัสดีไปถึงพี่นันโคราชครับพี่อุบลนี่ดับเบิลอุบลไปเลยบอกว่าดึกแล้วอยากเฝ้าหม้อหุงข้าวครับพี่จัดให้

0: กลางวันกลางคืนเราก็ยังต้องคิดถึงหม้อหุงข้าวนะเพราะว่าเราก็หิวตลอดเวลาแต่ตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้แล้วรออยู่แล้วนะครับไม่รู้คนนี้เขาหิวข้าวข้าวด้วยหรือเปล่า
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายตรงจากทุ่งสงนี่ก็ทักทายเป็นภาษาครั้งสักทีแล้วสวัสดีครับคุณบอลวีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับครูพละโอ๊ตขนิดครับ
0: ไอ้ย่านี่มอบให้ผมเป็นครูพละเลยเหรอฮะ
2: ครับผมตรงนี้ได้เป็นครูพละน่าจะมอบ
0: ไอ้ย่าเออนี่แล้ว นักเรียนบอลวีนี่เด็กชายบอลวีนี่อยากเรียนกีฬาอะไรกับคุณครูโอ๊ตครับค่ำคืนนี้นี่
2: ยืดยุ่นได้ไหมครับยืดยุ่น
0: ยืดยุ่นเหรอฮะ
2: ยืดยุ่น
0: เดี๋ยวนะแปลว่าได้ฟังไม่ออก
2: ยืดยุ่น
0: ทำไมต้องยืดยุ่น
2: เห็นเพื่อร่างกายจะได้ขยับกระเยือนกับพวกกำลังตัดยาง
0: ยืดยุ่นตัดยางกรีดยางอยู่นี่จะได้แบบว่ายืดกล้ามเนื้อยืดยุ่นยืดกล้ามเนื้อประมาณนั้นนะ
2: แม
0: ่แต่เด็กนักเรียนบอลวีนี่แต่ขอเพลงมานี่มันไม่เกี่ยวกับพละเท่าไหร่เลยนะเหมือนจะเป็นสายประดิษฐ์เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยคุณ
2: ไม่ครับของปันนันไม่ค่อยมั่วคร
0: ับ ไม่ค่อยมั่วแต่เราแบบว่าใช้เลยทำอยู่เลยเป็นประจำใช้อยู่เลยด้วยไม่มั่วแน่นอนคือใช้แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวชำนาญการอย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญขอเพลงอะไร
2: ก็เพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยครับ
0: ขวัญใจนุ่มไฟลอยนี่แล้วมอบให้ใครนี
2: ่มอบให้พี่น้องทุกคนครับผมแล้วก็พี่น้องเจ้าตังพี่น้องเจ้าต้องกล้าเจ้าคนครับผม
0: แ
2: ต่พี่น้องเจ้าตายครับผม
0: นี่ทุกอำเภอ
2: ครับผม
0: ทุกจังหวัด
2: แล้วก็ท่านโอ้ก็แสดงความยินดีกับน้องเตยวิทยาแล้วก็น้องพุ่งปัดลุ่งกันครับผม
0: นี่นะแล้วที่ทําควันลั่นสักกี่หมื่นกี่แสนล่ะพี่บอลวีนุ่มถุงส้มนี่
2: เราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องกับพ่อครับผม
0: คิดว่าอีโอนชนดที่ดินส่วนยางให้เขาสักร้อยลาย300ลายพันนี่มานะ
2: ติดตามเมย์เลยต่อไปก็ช่วยติดตามดูครับผม
0: อ๋อนี่ไอ้ยะได้แรงออกชาร์ตเดี๋ยวหมอเพลงให้นะครับเพราะวันนี้ขอบคุณพี่บอลวีด้วยนะเด
2: ี๋
0: ยวฟังเพลงด้วยกันวันนี้สู้ๆนะครับ
2: คืนนี้คนนี้ตกใส่ยางไม้นี่กับดังลันดังเล็บ
0: ทางรันทางแล็บพอผมก็เห็นอยู่ฟังอันดามันก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่น่าจะ
2: พอดีบ้านผมอยู่ตรงกลางเลยครับผมแต่ว่าอันดามันกับอ่าวเตยครับ
0: เอ้ยยามันแล้ว
2: ไม่รู้มันนี่มาตั้งปลาอกตั้งปลาตกนี่ครับ
0: นะๆๆอ่ะเดี๋ยวสู้ๆลุ้นกันต่อนะ
2: ครับผม
0: โอเคขอบคุณ
2: ยาวๆครับผม
0: ได้เลยครับแต่ผมอยู่ถึงตีซ่องเท่านั้นแหละลังตีซ่องนี้ผมรับแล้วนะ
2: โอเคครับ
0: พี่บอลขอบคุณมากสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะก็แซวเล่นนะครับคุณผู้ฟังก็พี่บอลวีบอกว่าขอเพลงขวัญใจนุ่มไฟลอยของเตยวิริยาที่ร้องคู่ไปกับพี่ทีเด็ดทองอภิชาติแล้วก็ร่วมอวยพรนะแล้วก็แสดงความดีกับพี่เตยวิริยาแล้วก็พี่พงษ์วงปัตตาลุงเนี่ยนะฮะที่เราได้ร่วมแสดงความดีแล้วก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะพี่เตยแล้วก็พี่พงษ์ก็

0: ได้มีครอบครัวนะแล้วก็คอยที่จะรับขวัญหลานกันต่อไปในอนาคตอ่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายเพิ่มเติมด้วยนะครับมีพี่จำปีจากจังหวัดตรังลุงพินจากสงขลาครับพี่เอกพัทลุงน้องแวนเนาะจากนครปฐมก็แวะมาทางหลังไมค์บอกว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณสักเกือบตีหนึ่งเดี๋ยวผมหลับแล้วพี่ไม่ต้องโทรกลับนะแต่ฝากเพลงไว้ก่อนชอบเป็นแบบนี้นะน้องแวนมีพี่พลจากระยองด้วยทักทายนะจ๊ะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดก็มีหลายๆคนนะฮะลูกศิษย์ของครูเมธิชาก็แวะมาทักทายกันก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับคุณจันทพรนี่ก็บอกว่าจากกระบี่ค่ะค่ำคืนนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกมากเลยมาถึงแบบฝนตกแรงเนาะเปิดมานี่เจอดีเจโอ๊ตจัดรายการนี่ดูต่อเลยนะครับก็ช่วงนี้ส่งความเป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวทางภาคใต้อาจจะมีฝนชุกนิดนึงส่วนน้องเมธิชาครับมาใบหวยบอกว่า555ค่ะห้ามเป็นเลขอื่นเด็ดขาดนะคะวันนี้ไม่ได้สอนไม่เข้าห้องเช็คชื่อเพราะหนูติดขับรถอยู่ขับรถแป๊บหนีว่าอย่างนั้นแต่ก็เม้นไม่หยุดนะคะสวัสดีถึงคุณครูเม

ึกๆแบบนี้สวัสดีคุณครูเมธิชาด้วยนะบอกว่าพรุ่งนี้มีกองเช้าหนูเลิกเม้นแล้วค่ะแต่พี่หนูพินสาวเมืองนครนี่บอกว่าต่อเลยน้องโอ๊ตโจ๊ะโจ๊ะมาแบบนี้เข้าทางโบตัดยางเลยค่ะน้องโอ๊ตค่ะข้อเพลงบาวี่ลาวตาเห็นบนวี่มาข้อเพลงแล้วมีเศร้าวี่ไหมครับลั่งไม่เศร้าวี่อย่างห้าไม้นะลงท้ายด้วยวี่เพื่อน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แก้บนกันบ้าง

0: บันทึกการแสดงสดครับจากพิมพ์ดามหานครนี่ศิลปินของเรา
1: ขอบคุณครับ
0: รวมไปถึงนักจัดรายการของเราด้วยก็ประจำช่วงเวลา10โมงไปจนถึงบ่ายโมงเนาะทุกวันพฤหัสและศุกร์นะครับผมกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: เอ๊ะทำไมรู้สึกว่ามันที่นอนของเรามันแบบไม่โดนอกโดนใจเหมือนใหม่ๆอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วคล้ายๆเปลี่ยนเมียแต่เมียเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ที่นอนของเราถ้ารู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันพอเปลี่ยนได้อยู่ดังนั้นแล้วใครอยากเปลี่ยนที่นอนเนี่ยแบบว่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมวันนี้วันที่13ตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนที่นอนให้มันแบบว่ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับจากทางช็อปมาเนียที่มานำเสนอคุณผู้ฟังกับการนอนหลับที่มีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่านอนดีขึ้นนะที่นอนนี้มันก็เกี่ยวข้องจริงๆคุณผู้ฟังนะครับก็แนะนำกันสักหน่อยครับกับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forestโพเอ็นดูโอเบดดิ้งเซตครับผมก็เป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตครับมียางยืดรัดรอบด้วยนะแน่นนี่ไม่มีหลุดนะไม่หลุดง่ายไม่ใช่ไม่มีหลุดมันมีอาจจะมีหลุดอยู่แล้วแต่ไม่หลุดง่ายไงเพราะว่ายางยืดเขารัดเขารัดแน่นเปี้ยเลยให้สัมผัสครับที่เหนือกว่าเนื้อผ้าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคนะครับก็มีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านี่แหละนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นด้วยลดการสะสมของเชื้อโรคครับผมมาพร้อมกับผ้านุ่มทูโทนนะผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้แบบว่าไม่ซ้ำวันเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนเลยนะเพราะมันเป็นทูโทนไงได้2สไตล์ในเซตเดียวครับผมซึ่งลาย Midnight Forest เนี่ยก็จะเป็นลายดอกไม้ป่าครับบนโทนสีเข้มนะดูแบบว่าให้คุณเนี่ยรู้สึกลึกลับหรูหราแบบว่าอยากได้ค่ำคืนไหนที่แบบว่าห้องนอนมีความสงบมีสไตล์อย่างเงี้ยลึกลับหรูหราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลาย Midnight Forest นะหรือค่ำคืนไหนรู้สึกว่าแม่อยากจะแบบอ่อนหวานอ่อนหวานนี่พี่บอลวีนะน่าจะชอบนะอ่อนหวานอ่อนโยนโทนพัสเทลอย่างงี้ก็แนะนำอีกลายนึงก็คือมันเป็นทูโทนนะครับลายสวิตคาร์เนชั่นนั่นเองก็เป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพัสเทลครับอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ช่วยให้ห้องคุณเนี่ยนะครับห้องนอนของคุณนะเตียงนอนของคุณนี่แหละอ่ะตรงๆเลยดูอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายหลับง่ายไงพอผ่อนคลายปุ๊บนะดังนั้นแล้วสั่งครับผมโปรแรงรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะอแมนด้าครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้จัดเต็มครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นครับในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะหากคุณสนใจนี่ได้2สไตล์อยากค่ำคืนที่แบบลึกลับหรูหราหรือค่ำคืนที่อ่อนหวานอ่อนโยนสั่งซื้อครับผม02-114-3990 นะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ถึงท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับผมนะก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าส่วนทางหลังไมค์วันนี้ต้องยืนแล้วก็ทำมือแบบว่าปางห้ามญาติกับน้องหลังไมค์เลยแม่รับสายรัวขนาดนี้นึกว่าผมจัด 4-5 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับหลากหลายทั่วทั้งประเทศที่เพิ่มเติมขอเพลงกันเข้ามาก็เพลงไหนจัดเสิร์ฟทันก็เปิดให้อย่างแน่นอนนะฮะส่วน เพลงไหนเปิดไม่ทันก็กราบขออภัยเดี๋ยวโยนไปชั่วโมงพรุ่งนี้หรือว่าช่วงพี่เพชรแทนแล้วกันนี่เราโยนง่ายๆเลยแบบนี้นะดึกแล้วปลุกนกเขาสักหน่อยครับนกเข้าใจง่ายนกเขาใจง่ายดึกๆไม่รู้ว่าใจง่ายเหมือนนกเขาหรือเปล่าทำนั้นดีนะฮะมอบให้คุณยาย่าสาวปากเกร็ดด้วยบอกว่าช่วงนี้อยากฟังนกเขาจุ๊กครูจุ๊กครูอย่างเงี้ย

0: โดยโอ๊ตคณิตขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เดินทางมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ1นาฬิกากับอีก2นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่วันวิสาครับ
3: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
2: ครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะค่ำคืนนี
3: ้คิดถึงจ
2: ัง
3: เลย
2: เพราะความคิดถึงใช่ไหมก็เลยโทรมาหาน
3: ึกยังไงก็ไม่รู้พี่นอนไม่หลับเลยวันนี้พอดี
2: เหรอ
3: พอดีอ้าวน้องโอ๊ตมาไม่ได้คุยกันนานแล้วคิดถึงอยู
2: ่ขอบคุณมากเลยครับพี่นะแล้วสบายดีนะครับพี่
3: สบายดีจ้ะ
2: นี่แล้วเมืองสุโขทัยอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี
3: ้ตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่เนี่ย
2: ร้อนใช่ไหม
3: เห็นหนาวเลย อากาศยังไม่หนาวเลย
2: อาจจะยังเนาะอาจจะยังไม่หนาวแต่ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะขอให้มีความสุขด้วยนะพี่วันมิสานะมาแล้ววันนี
3: ้ฝากเช่นกัน
2: ครับผมขอให้มีความสุขเช่นกันนะโอ๊ตคณิตนะอย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าโศกนะ
3: ดีใจมากเลยนานแล้วเป็นปีแล้วไม่ได้คุยกับน้องโอ๊ตอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าก็นะต้อง
3: น้องโอ๊ตเสียงหล่อ
2: โอ้โหนี่แต่รูปไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะพี่นะต้องทำใจนิดนึง
3: ไม่เกี่ยวว่ะคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะ
2: เข้าเรื่องกันเลยวันนี้ฝากเพลงอะไรพี่วันมิสา
3: เพลงความคิดถึงกำลังเดินทาง
2: ครับกำลังเดินทางไปหาใครบ้างมอบสักนิดหนึ่งพี
3: ่น้องโอ๊ตแล้วก็น้องเมย์หลังไม
2: ้ครับ
3: แล้วก็หนุ่มลำปางแล้วก็พี่หนุ่มหนองแก้สุพรรณแล้วก็นกสุพรรณด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะทุกคนที่ฟัง FM 95อยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรละ
2: ไม่มีอะไรแล้วนี่แบบว่าก็มองให้ทุกเสียงทุกสายฟังไปด้วยกันเนาะ
3: ค่ะพี่เดชน้องโอ๊ตเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยได้เลยพี่มาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงนะครับพี่วันพิสา
3: จำไม่ได้ต้องพูดตามเนาะ
2: ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนามทีละท่อนครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอาฮ่า
3: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยรา
3: ไอยราอ่าฮะ
2: เก่งมากพี่นะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะครับพี่วันวิสาวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่
3: ขอบคุณน้องโอ๊ตค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะที่แวะมาพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าไปนอนหลับพักผ่อนนะมาสี่เพลงนี้เป็นเรื่องราวความคิดถึงและการก็รวมมิตรตามที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาด้วยนะครับ

0: สี่เพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค1นาฬิกา21นาทีครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครวันนี้หัวขบวนพาเรทครับเปิดมาด้วยความคิดถึงกำลังเดินทางกันจากโกไข่คิดถึงโว้ยบอเบิ้ล300ครับร้องไว้กับพี่อ๊อฟดอกฟ้าคนึงนิดปรางปรางทิพย์หลายเสียงหลายสายเลยนะครับทางหลังใหม่และปิดท้ายด้วยมักเจ้าบักคักกันจากน้องบาสสิทธิชัยฟิชวิงไปกับโจอี้วีรพลครับ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สวัสดีไปถึงพี่แมมสิริพรบอกว่าวันนี้น้องโอ๊ตอยู่แทนน้องเมย์ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วครับผมปกติผมอยู่ช่วงเย็นเนาะพี่เนาะสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มสวัสดีไปถึงคุณชนินบอกว่าขอเพลงไม่เคยจัดให้เลยนะโทรหาก็ติดยากจังนี่วันนี้พี่ลองขอดูก่อนนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้มาแทนเนาะเพราะว่าปกตินี่ทั้งหลังไมค์ทั้งFacebook ไลฟ์สดช่วงน้องเมธิชาคุณฟังเขาเยอะต้องกราบขออภัยจริงๆถ้าเผื่อนักจัดรายการท่านใดอาจจะดูแลคุณฟังไม่ทั่วถึงนะครับก็อันนี้ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยแต่เราก็พยายามที่จะดูแลคุณฟังให้ทั่วถึงเท่าที่จะพอทำได้ในช่วงแต่ละดีเจนะครับก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ติดตามลูกทุ่งมหานครเสมอมานะแต่โอกาสหน้าฟ้าใหม่พรุ่งนี้ยังมีเสมอนะครับยังคงเพิ่มเติมมาได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ชั่วโมงถัดไปก็ยังคงเพิ่มเติมได้อยู่นะครับผมแต่ก็มีหลากหลายช่องทางครับเน้นย้ำกันสักหน่อยหมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะก็ต้องอธิบายแบบนี้แต่ละช่วงนักจัดรายการบางท่านจะเป็นชิป3ชั่วโมงเนาะบางท่านจะเป็นชิป2ชั่วโมงชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ของแต่ละนักจัดรายการเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรมาจองสายหน้าใหม่ได้เลยจองสายหน้าใหม่เบอร์อะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ย022481366นะครับ022481366ก็ชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2ทุกช่วงนักจัดรายการก็จะมีเปิดรับสายหน้าใหม่นะครับถ้าท่านใดอยากขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีดีเจแบบว่าไม่มีสิทธิ์ดองเนี่ยนะก็โทรมาได้เลยถ้าคุณได้รับเลือกเป็นสายหน้าใหม่นะครับหรืออยากจะฝากเพลงทิ้งไว้ก็ได้เช่นกันนะฮะดีเจสะดวกช่วงเวลาไหนเปิดให้ก็ประมาณนั้นนะครับก็ถือได้ว่าชิวๆสนุกสนานจอยๆกันไปนะเรื่องการขอเพลงที่022481366หรืออีกหนึ่งช่องทางครับ SMS 4689400คุณก็พิมพ์ส่งข้อความใน SMS นะครับแล้วก็ส่งมาที่เบอร์4689400อันนี้ข้อความทาง SMS เนี่ยจะไม่ได้วิ่งหายไปไหนเหมือนทาง Facebook ไลฟ์สดทาง Facebook ไลฟ์สดนี่บางท่านก็อาจจะมีอาการน้อยใจใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้ผมก็เป็นบางทีแวะมาทักดีเจเน็ตมันน่วงไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้บางท่านก็อาจจะทราบใช่ไหมการรีเลทของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็อาจจะแบบช้าเร็วสลับเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงจังหวะสัญญาณนั้นๆใช่ไหมบางทีในห้องส่งของเรามันก็ช้าอ่านข้อความไปปุ๊บเอ้ทำไมข้อความมันมาส่งเขาส่งคุณผู้ฟังเขาส่งมาตั้งแต่5นาทีที่แล้วทำไมมันเพิ่งเด้งในห้องส่งบางทีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมล่ะแต่ทาง Facebook Live สดนี่ก็ขอคอมเมนต์มาได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็แวะมาทักทายพูดคุยกันได้ทุกช่วงนักจัดรายการแต่บางจังหวะถ้าคุณได้มานั่งดูการทำงานในห้องส่งของแต่ละนักจัดรายการเนาะอันนี้อธิบายนิดนึงก็จะเห็นว่าบางท่านก็จะต้องในการที่จะเซิร์ชหาเพลงเตรียมเพลงให้ตามคำขอเหมือนผมก็จะหาในคอมบ้างในทางออนไลน์บ้างบางทีเน็ตช้าอีกบางทีคอมน่วงอีกหาเพลงไม่ทันนี่เราก็พยายามแบบว่าวุ่นวุ่นกันอยู่นะครับหันซ้ายหันขวาเหลือแบบว่าตีลังกาหันหน้าหันหลังนะก็ประมาณนี้การทำงานในห้องส่งก็สนุกสนานกันไปนะครับเผื่อบางท่านอาจจะแวะมาฟังวิทยุทำไมดีเจไม่อ่านคอมเมนต์เลยบางทีดีเจแบบว่าโกงโค้งหันเอาหัวลงพื้นเอาตูดขึ้นฟ้าประมาณนี้นะฮะผมมันก็นี่ว่ากันไปถ้านึกถึงยุคสมัยก่อนถ้าคุณฟังแบบว่าพอจะเกิดทันใช่ไหม8090ยุคนั้น หาแผ่นเสียงใช่ไหมหาซีดงซีดีแผ่นเอ็มดีอย่างนี้ใครเกิดทันบ้างนะฮะอันนี้ก็แต่ละยุคแต่ละสมัยถึงแม้ว่ายุคนี้มันจะเป็นยุค 5G ยุคที่แบบว่าหาจากคอมได้ใช่ไหมแต่ก็บางทีคอมมันหน่วงจริงๆเพลงเราก็บางทีคุณฟังอาจจะแบบนึกย้อนวันๆไปช่วงยุคปียุค80เพลงอาจจะเก่านิดนึงใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะฮะแต่ก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงเท่าที่จะทำได้ในแต่ละช่วงเวลาของนักจัดรายการดีเจนั้นนะครับก็อันนี้ขออนุญาตชี้แจงประมาณนี้นะครับมาดังนั้นแล้วเมาเพลินแล้วนะตอนนี้ปี1:27กันแล้วมาเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิตครับ
3: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: นี่พี่ดาวเวอร์สุขบอกว่าหั่นมาคว้าก้อนนี่เพราะขวามือที่ผมยกมือนี่ฝั่งนี้จะเป็นคอมที่ไว้คุมเรื่องราวของสปอตวิทยุมาเบี่ยงมา45องศานี่ก็จะแบบว่าเป็นการหาเพลงแล้วก็เปิดลิสต์เพลงไว้ใครขอก็พยายามพิมพ์แล้วก็ลิสต์ไว้นะจังหวะเนื้อหามันก็ต้องสมูทกันไปถ้าคนฟังที่ฟังเพลงจะได้แบบว่าไม่ขัดใจอยู่ๆดีเจเปิดเพลงเร็วแล้วก็ไม่เตรียมเพลงหาเพลงช้าต่อเลยมันก็ขัดจังหวะขัด feeling ในการฟังใช่ไหมมาก็เป็นเรื่องราวการทำงานอันนี้เมาส์อธิบายคนฟังเผื่อแบบว่าใครรู้สึกขัดใจจังเลยทำไมดีเจไม่เปิดให้สักทีก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าแต่ละช่วงนักจัดรายการมันก็จะมีพาเลทเพลงฮิตมาจอคีวิตแล้วก็เพลงฮิตติดชาร์ตนักจัดรายการก็ต้องทำตามกฎระเบียบของทางคลื่นนะครับผมมาจอคีวิตกันเลยดีกว่าเพลงใหม่ที่จะแนะนำในช่วงของน้องเมย์ชั่วโมงนี้วันนี้นะต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่จากพี่ดอกอ้อทุ่งทองครับชื่อเพลงว่าฮักแพ้บุญแห่เทียน

สกันใหม่ครับจากเวียงนฤมลได้ฟีเจอริ่งกับน้องเน็กนฤพลนะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16ครับขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็น1ซิงเกิลละกันในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตด้วยตามคำขอหลายท่านนี่เพิ่มเติมมาอีกหลายคนหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับที่กำลังยื้อๆดองๆกันอยู่แต่เป็นเพลงช้านะแต่เดี๋ยวมาช่วงนี้มอบเพลงนี้ให้ก่อนแล้วกันหลายท่านที่ฝากกันเข้ามาทั้งคุณฉันทนาพี่อนันต์จากโคราชด้วยนะครับ

0: 0ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 1นาฬิกา48นาทีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนน้องเมย์ที่ชาก็ก่อนจะทิ้งท้ายช่วงนี้กันมาอัปเดตราคายางพารากันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับยางแผ่นดิบครับเป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยเป็นข้อมูลอัปเดตไว้เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับราคายางแผ่นดิบครับที่อำเภอหาดใหญ่อยู่ที่86บาทครองแงะ86บาทเช่นกันจังหวัดตรัง86บาทจังหวัดภูเก็ตครับอยู่ที่87บาทสุราษฎร์ธานีเช่นกันนะครับอยู่ที่87บาทถัดไปครับสำหรับราคายางลูกขุนราคาเมื่อวันที่12ตุลาคมครับอัปเดตไว้ล่าสุดก็อยู่ที่91บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วยครับ80บาทส่วนราคาน้ำยางพาราโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่86บาท50สตางค์ก็ต้องขอบพระคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สมาคมยางพาราไทยด้วยครับ
2: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ในช่วงของเพื่อนเวงหวานครับขอบคุณ73ปีทออส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับโอ้ยโอ้ยนะคุณผู้ฟังถ้าเวลาเหลือก็เดี๋ยวมาต่อให้อีกสักผลงานเพลงแล้วก็อีกหลายผลงานเพลงนี่ก็ต้องโดนดองต่อกันไปก็แวะมาทวงช่วงพี่เพชรได้นะครับผมคลื่นเดียวกันแม้จะต่างดีเจต้องขอไปจริงๆนะครับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สนใจปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีแรงกำลังใจหัวใจกระชุ่มกระชวยเหมือนวัยอ้อๆ ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับหยาดเพชรจากพิเทอุเทนพรหมินทร์อ่อเจ้าเอ๋ยนะครับบุพเพสันนิวาสจากคุณกันนภัทรนะครับแล้วก็สีหนุ่มพิษรักพิษณุโลกนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะ 2:00 ถึง 5:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ปัญญาครับพี่พินโยแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับเหมือนเดิมชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างพี่เกรียงศักดิ์พี่สุดารัตน์พี่คิวเองนะครับพี่บางปลานะครับทักทายครับพี่บุญญากรพี่นงนุชณนครพี่ชนินนะครับพี่นุชเจริญแล้วก็ทักทายไปถึงพี่นุ่นนะฮะพี่นุ่นมาแล้วพี่นุ่นกฤษพรวัยรุ่นยุค90นะฮะโอ้ยบอกว่าฟังเพลงซึ้งๆอยากจะนอนกอดน้องเพชรเลยนะฮะขนาดเลยนะ โอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับคิดถึงนะครับพี่รัตดาวันนะครับพี่รามิดามาละนะครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเวลาเดิมครับมารับใช้คุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเต็มๆ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกอดฉันจากคุณน้าอ้วนวารุณีนะครับผมจัดไปในช่วงของมหานครไลฟ์ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าน้องเพชรนานแล้วน้องไม่ได้คุยกันเลย
5: นานมากมากนะครับพี่แหวนสบายดีไหม
6: ก็สบายดีค่ะ
5: สบายดีโทรศัพท์มาจากศรีสะเกษเหมือนเดิมเปล่า
6: เหมือนเดิมค่ะก็พื้นที่เน
5: า
6: ะ
5: ครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นตอนนี้ฝนตกไหมครับ
6: ตอนนี้ก็ได้ยินว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้ามาแต่ก
5: ็
6: ไม่อยากให้เข้ามาหรอกเพราะว่าช่วงนี้เขาทั้งบ้านเขาลงหอมแดงกันแล้วอะค่ะ
5: ก็จริงก็จริงนะครับแต่นั่นแหละนะฮะเรื่องภัยธรรมชาติเราก็ห้ามไม่ได้เนาะเราต้องมัวแบบเราต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับยังไงพี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
6: อกหักสองทาง
5: ของพี่นุชวิลาวันเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค่ะ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: พวกเสียงพวกสายที่ฟังรายการแล้วก็ให้เพื่อนๆที่มีสภาพที่ว่าพิการเหมือนกับพี่นี่แหละค
5: ่
6: ะ
5: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับ
6: ค่ะแล้วก็คุณน้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ฝากไปถึงดีเจทุกท่านด้วยค่ะ
5: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
6: ก็น้องเพชรนะ
5: ขอบคุณครับพี่แหวนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ
6: ขอบคุณค่ะ

0: คุณน้องเพชรเหมือนกันนะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่บันจากศรีสะเกษนะครับอยากฟังเพลง อกหักทรงทางจากพินุษวิลาวันนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับผม

นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขาเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
0: ไป
1: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปเร็ว
2: ขอบคุณครับ

ศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงประมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณครับ
0: อาจจะช่วงนี้แนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกมมี่โกค่ะ
0: เย้

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลับมานะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับผมเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงรอยยิ้มนักสู้ครับจากพิเศษโลโซก่อนหน้านี้ครับมีก้องห้วยไร่นะฮะคู่ของนะครับแล้วก็กาสานาคานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันผู้หญิงผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นนักร้องใครนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงชื่อไว้เท่าที่ผมจำได้นะไม่ว่าจะเป็นน้องพี่มินตราน่านเจ้าใช่ไหมครับไม่ก็พี่นุ่นวรนุชผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นใครนะฮะแล้วก็คำสัญญานะครับจากปาร์คแล้วก็โบนัสนะฮะทั้ง3เพลงจบไปนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่แมวผู้ว่าการขอเพลงใจบ่มักดีนะฮะน้องเพชรนะครับผมพี่หนูวานทักทายครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ครับสวัสดีพี่จุรีพี่กฤษมนนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครนอพี่จุ๊บแจงบอนวีมารายงานตัวนะครับทักทายครับแล้วก็พี่สังสุราชครับพี่จรัสครับป้าลินสวัสดีครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมก็มีฮิวไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะครับโดยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับเชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรง

0: ประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมฮาเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่ะตอนนี้ฮะสวัสดีทักทายครับพี่น้องชาว Facebook นะครับที่ส่งข้อความกันมา LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังพี่พินโยนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัตในชั่วโมงที่2นะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับจังแจ็คเทวาด้วยนะครับพี่กันรพีพี่นันทาพี่แมวภูปการพี่จรัสพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิต1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับดีเจน้องเพชรครับ
3: สวัสดีครับพี่น้าดิบใช่ไหมฮะ
4: ครับผมใช่ครับ
3: พี่น้าดิบโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: แม่เมาะลำปางครับผม
3: แม่เมาะลำปางนะครับอากาศหนาวหรือยังช่วงนี
4: ้ก็เย็นๆในช่วงเช้าครับพอมีหมอกมีหมอกบางๆนะครับมันไม่ถึงหนาจัดแล้วครับ
3: อืมนะครับผมไม่ได้ไปลำปางนานแล้วผมชอบไปขี่รถม้าครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: เอารอสายใจสั่งมาครับ
3: ขอเพลงไว้พี่ลำพรเนาะ
4: ครับผม
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ก็มอบให้กับพี่สวภาแพ้แม่นางก้อยสาวกิลมพี่นกเสือพันธุ์พี่วันวิสาสุโขทัยพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่นันพิษบูรณ์พี่นกชุมพรพี่เขียวชุมพรและก็พี่มดแดงศรีสะเกษพี่แววพี่ไรนะคนสายหน้าไม้สายแรกนะครับ
3: สายแรกนะครับพี่แหวน
4: พี่แหวนครับพี่แหวนศรีสะเกษครับ
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟัง
4: เอฟซีทุกท่านด้วยครับน้องเพชรมดน้องเพชรแล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยครับน้องเมย์ด้วยครับ
3: น้องเมย์ด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนได้ไหม
4: ได้อยู่ครับ
3: ได้อยู่ใช่ไหมงั้นจัดมาเลยฮะ
4: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาห่า
3: โอ้โหอันนี้คือแบบแสดงว่าเป็นแฟนรายการเราทุกวันเลยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ครับผมก็ฟังอยู่ทุกวันเหมือนกัน
3: ฟังอยู่เลยนะครับขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวยังไงที่ผมจับเพลงนี้ฟังนะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับผมนะครับพี่น้านดิบจากจังหวัดลำปางรอสายใจสั่งมานะครับผมขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่4แล้วกันเนาะก่อนหน้านั้นก็อีก3เพลงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วกันตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อฮะ4เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นรอวันเธอว่างจากลุงเป้าซ้ายยันสัญญารอสายใจสั่งมานะฮะจากพี่ไมค์พี่รมพรน่าจะรอสายนะครับพี่ตายอรทัยเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับจากคุณอาเสถียรทำมือนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับผมทักทายครับไปทาง Facebook ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นันทาครับพี่ดวงใจนิกาชิมะครับพี่กันรพีนะฮะพี่ช่างแจ็คเทวาพี่โกมันพี่พินโยนะครับผมสวัสดีพี่กุลกะกันนะครับสบอกว่าสวัสดีครับโชกุนจากกำแพงเพชรครับผมนี่มาแล้วไอ้กว้างนะไอ้กว้างมิตรชัยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับนี่พี่โอเอ็นดูวาโดนะครับสวัสดีครับผมกุมกะกันนะฮะทักทายครับอีกรอบหนึ่งนะฮะน้องลิซ่านะทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่เออินทิราพี่ศรีวิไลนะครับพี่สุวรรณีพี่ประสิทธิ์ครับพี่โอเว่นนะครับทักทายทุกท่านครับพี่มงคลด้วยนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไมโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เป็นเพลงอะไรครับวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ก็คือบทเพลงรักในวรรณคดีจากลีโออาทิพย์ครับสังกัดยุงข้าวเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณลีโออาทิพย์เรียบเรียงโดยลีโออาทิพย์ฟีเจอริ่งคุณเต็มถังนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่ารักในวรรณคดีครับลีโออาทิพย์ครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บาทเท่านั้น
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้นะครับไม่รักก็บ้าจากพี่มอสปฏิภาณนะฮะก่อนหน้านี้ครับมีคนึงนิดจากปรางทิพย์ดอกฉบับสีแดงจากลูกตาลชนทิชานะครับทักทายครับพี่ละไอพี่ประสิทธิ์นะครับพี่โอเว่นพี่นันทาพี่ช่วงพี่ชัยยุทธพี่นโมพุทโธนะครับพี่ดาวพระสุขนะครับพี่แดงนุจิราพี่วันวิสาพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับน้องลิซ่านะครับผมพี่นันทาพี่ศรีวิไลนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นิ่มพี่ณรงค์พี่บรรเทานะครับสวัสดีครับบอกว่าสันน้องเพชรดื่มน้ำอุ่นแล้วตามด้วยกาแฟจ้านะครับอันนี้เรื่องจริงนะหลายๆท่านอาจจะ

มีวิธีการกินกาแฟแตกต่างกันไปใช่ไหมครับบางทีตื่นมาปุ๊บสัดกาแฟเลยนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งนะเอาจริงคือต้องดื่มน้ำก่อนสักแก้วนึงอะไรเงี้ยฮะแล้วค่อยตามด้วยกาแฟจะดีที่สุดนะครับผมนี่สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาพี่แดงใจดีนะครับพี่ณรงค์นะครับพี่สาวขามครับทักทายครับตอนนี้ฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับ

0: นี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงคิดสตอรี่นะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผมจัดไปนะฮะทั้ง4เพลงในช่วงของออนไลน์ฮิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักกินไม่ได้จากพี่บาวีเชิงวิเศษนะฮะวงลามานูนฝากเพลงหอมแก้มนะครับพี่หลวงไก่คิดถึงใจจะขาดนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะฮะทั้ง4เพลงเลยครับจัดไปกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงผมเพชรพุ่มพวงอยู่รายงานตัวเหมือนเดิมนะฮะเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาสู่ชั่วโมงที่3นะครับทักทายครับคุณยายพอเพียงพี่กล้วยทอดขาเลาะนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ยายเกดแก้วพี่สว่างพี่สุชาดาพี่นันทาพี่รัติยาพี่บริพันธ์พี่ศรีสาครนะครับพี่คณิษฐาพี่ยายออสสามย่านนะครับพี่ณรงค์นะฮะพี่แดงใจดีมาแล้วนะครับทักทายครับพี่ศรีวิไลด้วยนะฮะทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับปาลินบอกว่าฝนโปรยแล้วครับพี่น้องอ้าวฝนโปรยแล้วนะฮะตอนนี้พี่สว่างครับทักทายครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเพลงแบบฟังสบายๆแล้วกันนะฮะจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมไปทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีครับพี่เยเฮอร์ครับพี่เจริญพี่พีรพลนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นันทานะฮะแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงพี่สุภัทรานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จิรพรนะฮะสวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่ศรีไว้ด้วยนะครับทักทายทุกท่านครับพี่ปราโมทนะฮะพี่มานพพี่ก้านกล้วยพี่บุญเลียนนะครับทักทายครับผมยายออดสามย่านมาแล้วพี่การเกตนะฮะพี่พีรพลนะครับสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์ทักทายครับตอนนี้อย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายใน

0: วันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับผมเอาละฮะก็จบไปเพลงเมื่อกี้นี้ฮักนะครับจากหนุ่มมีสองนั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุญเรียนนะครับพี่แพรวใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่วันนี้พี่พีรพลพี่เบนซ์นะฮะพี่นโมนะครับพี่เยเฮอคุณยายออสสามย่านนะฮะพี่ออนนิชานะครับคุณพี่รถตู้วางบัวทองอะไรนะรถตู้บัวทองท่องเที่ยวนครศรีนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นวลจันทร์นะครับแล้วก็พี่เจริญนะฮะทุกท่านนะครับที่ทักทายกันนะตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

มาแล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้า 5:11 น.เช้าวันอังคารวันนี้13 ตุลาคม 2569นะคะเป็นวันหยุดราชการที่ อยู่ในวันอังคารเนาะบางท่านก็ไม่หยุดหรอกนะใครที่มีงานมีการในหน้าที่บริการ

0: แม่ค้าพ่อค้าต้นขายก็ไม่ได้หยุดเหมือนคนที่ทำอาชีพราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะคะก็ยังคงทำงานตามปกติเนาะสำหรับวันที่13ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันหยุดราชการของคนไทยนะคะซึ่งก็จริงๆถ้าเป็นชาวกรุงเทพเนาะก็จะเป็นวันหยุดไปจนถึงวันที่16เนาะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสำหรับสภา IMF กับธนาคารโลกนะคะวันนี้เป็นวันณวมินทรมหาราชนะคะเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันหยุดราชการก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559ก็10ปีพอดีนะคะ10ปีพอดีเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นภาพความทรงจำเนาะสำหรับในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย10ปีแล้วนะคะเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแล้วก็รำลึกถึงพระราชวีรวัตรอันงดงามแล้วก็รวมถึงพระราชกรณียกิจด้วยนะคะที่ส่งอุทิศตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชวันนี้วันที่13ตุลาคมความทรงจำตลอด10ปีที่ผ่านมาเนาะรู้สึกมันเร็วมากนะคะโอ้เรายังจำได้เลยค่ะนะเรายังรู้สึกในความทรงจำตลอดนะวันที่คนไทยโศกเศร้านะคะกันทั่วประเทศเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยแล้วก็ทรงงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อความอยู่ดีในสุขของประชาชนนะคะวันนี้ทางครม.ก็มีมติให้เป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญของประเทศวันสำคัญของชาติด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปี66นะคะได้รับพระราชทานชื่อวันดังกล่าวอย่างเป็นทางการว่าวันนักวมินทรมหาราชตามพระราชวิสัยที่ได้รับคำถวายจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกปีวันนี้13ตุลาคมหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยก็จะมีการวางพวงมาลาจุดเทียนรำลึกทำบุญตักบาตรแล้วก็นิทรรศการการแสดงพระราชกรณียกิจเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้านั่นเองนะคะก็ผ่านมา10ปีวันนี้พอดีอันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องรีบแจ้งหลายเรื่องเลยนะคะสำหรับประชาชนคนไทยเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะคะ13ถึง18อันนี้เป็นการเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะเข้าใจว่าภาคอื่นตอนนี้ฝนเริ่มลดลงนะฝนเริ่มลดลงแล้วก็จะมาหนักทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตกนั่นเองนะคะณขณะนี้ขอให้ประชาชนทั้งสองภูมิภาคเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็มีที่ไหนบ้างตั้งแต่อุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็ภาคใต้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ปลายสัปดาห์ตั้งแต่16ถึง18ทั้งสองฝั่งเลยค่ะภาคใต้เสี่ยงสุดๆเลยคือกระบี่พังงาระนองตรังแล้วก็3จังหวัดชายแดนนะคะที่ต้องเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งปริมาณฝนจริงๆในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะลดลงนะคะแต่ว่าหนักที่ภาคใต้นะคะวันนี้13ถึง16ก่อนนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนี่ผมฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนภาคอื่นจะลดลงอาจจะมีตกบ้างในบางพื้นที่นะคะก็ต้องมีการเตรียมการนะคะสำหรับในส่วนของปริมาณฝนในช่วงนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยมีความกังวลที่ประตูระบายน้ำคลอง12ปทุมธานีนะคะที่มีการเปิดการระบายน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้บริหารจัดการน้ำร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยที่ทางรัฐบาลแถลงเมื่อสักประมาณ 3-4 วันก่อนเนาะว่าขณะนี้เรียบร้อยทุกพื้นที่อะไรประมาณนี้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแต่ว่าจากตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาเขาก็ปรับลดลงน้ำเนี่ยนะคะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะนี่อันนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาถ้าเป็นเขื่อนป่าสักกับเขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงเหมือนกันถ้าฝนไม่ตกเพิ่มแล้วก็มีปริมาณน้อยในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะลดลงด้วยท้ายน้ำที่อยุธยาที่จะมาถึงปทุมธานีก็จะลดลงตามลำดับนะคะแต่ถ้าเป็นภาคตะวันตกที่จะมีฝนตกหนักอยู่ที่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีอันนี้เกิดน้ำหลากท่วมทุ่งแน่ค่ะท่วมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนราชบุรีฝนไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการระบายน้ำยังคงเท่าเดิมจึงทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งลงบ้างเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ที่หนักสุดเลยค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉะเชิงเทราภาคตะวันออกนะคะวนน้ำอยู่จุดเดียวจริงๆ8นิ้วนะคะเพื่อรอระบายลงแม่น้ำบางปะกงก็ยังระบายช้าเพราะว่าน้ำทะเลหนุนด้วยที่รายงานไปนะคะว่าขณะนี้กรมชลประทานกับทหารเรือเอาเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งนะคะหลายสิบลำเพื่อเร่งระบายในระยะยาวเห็นบอกว่าจะมีการปรับปรุงโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยแล้วก็โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเอามาช่วยในระยะต่อไปนะคะสรุปวันนี้ถึงวันที่16ก่อนนะจะมีฝนตกนะคะก็จะหนักอยู่ที่ภาคตะวันตกและภาคใต้นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะแต่ภาคกลางก็ยังมีอยู่นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอุทัยธานีกับสุพรรณบุรี2จังหวัดนี้ค่ะส่วนกรุงเทพสักหน่อยนึงนะกรุงเทพหลายคนเริ่มที่จะเขาเรียกว่ากวาดบ้านถูบ้านล้างบ้านเก็บขยะที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะแต่ล่าสุดเลยเมื่อคืน3ทุ่มกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนชาวสายไหมและคลองสามวาขอให้ระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดนะคะนี่คือกทม.เนี่ยเขามีแผนบริหารจัดการน้ำโดยการรับน้ำมาจากคลอง6วาสายล่างที่ปทุมธานีให้เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพก็เลยจะทำให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังนะคะวันนี้ชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหม2แขวงนี้นะคะชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมแขวงอองเงินเขตสายไหมแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาแล้วก็ชุมชนริมคลองสามวานะคะเขตคลองสามวาเนี่ยอันนี้ขอความร่วมมือให้ทุกท่านนั้นเนี่ยเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะคะปักการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองกับพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าเจอสถานการณ์ปกติแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือได้ทันทีค่ะที่ในกรุงเทพที่น่าห่วงอยู่สายไหมกับคลองสามวาค่ะน้องโด้ง
1: ครับพี่ศรีสวัสดีครับไม่มีประเวศเนาะ
0: ไม่มีประเวศนี่น่าจะรอดแล้วนะคะ
1: จะได้ไม่ต้อง
0: น่าจะรอดแล้วอันเนื่องมาจากว่าคลองสามวากับสายไหมเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกับปทุมธานีเพราะฉะนั้นเขาก็จะระบายน้ำไปทางนั้นมาเผื่อแผ่ชาวสายไหมกับคลองสามวาด้วยนะเพราะว่าปทุมก็ยังอ่วมอยู่ตอนนี้นะคะบรรดาคลองต่างๆนะคะก็เลยต้องช่วยกันรับน้ำมาทางนี้ด้วยนะคะก็น นะชุมชนริมคลองทุกคลองในพื้นที่เขตสายไหมและคลองสำวานะคะขอให้ระวังกับติดตามน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดค่ะไม่รู้จะว่ายังไงอะน้ำเนี่ยนะบางทีตั้มแทบตายมันมาผุดในห้องน้ำอะก็มีนะบางบ้านอะพวกเนี้ยใกล้หน้าบ้านนะกระสอบทรายบ้าง
1: ใช่โล่สับทรายไว้เป็นพัน
0: โผล่ในบ้านเฉยเลยมันมีคือถ้ามันมีท่อเข้ามาเนี่ยมันก็มาเลยนะน้ำอ่ะก็เห็นสภาพบ้านเรือนเนี่ยค่ะอยู่เนี้ยมีน้ำคือข้างในอาจจะไม่เข้าแต่ข้างนอกก็ต้องลุยออกมาซื้อข้าวซื้อของหน่อยค่ะส่งกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะหนักทางภาคตะวันตกและภาคใต้แล้วนะคะจนกระทั่งถึงลอยกระทงนู่นละค่ะภาคใต้เตรียมรับมือ
1: ครับครับ
0: ก็เจอกันทั่วเนาะทั่วไทยจริงๆทุกปีค่ะสายยังว่างอยู่นะ022481366น้องเมย์รอรับสายท่านอยู่ค่ะหนึ่งสายช่วงบอกข่าวเล่าความ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะพูดแต่เรื่องน้ำเตือนน้ำก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้นะเรื่องคือถ้าน้ำไม่ท่วมเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีกว่านี้ไหมไม่รู้นะอันนี้คิดในมุมของชาวบ้านง่ายๆเลยว่าถ้าน้ำไม่ท่วมภัยไม่แล้งเนี่ยเศรษฐกิจมันก็น่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ไหมคะยิ่งปลายปีแบบนี้มันน่าจะคึกคักมากกว่าเดิมไหมน้องดงว่าเน
1: า
0: ะ
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะพี่นะ
0: เออนะคะมันอีกแค่2เดือนครึ่งนะคะจะช่วงปีใหม่อีกแล้วตรงนี้ถึงแม้มันช่วงกินเจก็ตามนะแต่ว่ารู้สึกปีนี้เนี่ยมันเงียบๆนะจริงๆที่บ้านเนี่ย ทุ่งสงเนี่ยเป็นเมืองแห่งการกินเจเหมือนกันนะคะก็ตะเวนขับรถดูก็มันก็เงียบเงียบอ่ะมันไม่ได้คึกคักเหมือนปีก่อนก่อน
1: แต่จริงนะความรู้สึกครับพี่ว่า
0: ความรู้สึกใช
1: ่ความรู้สึกการกินเจบรรยากาศมันดูไม่คึกเหมือนฮะไม่คึกคักเหมือนทุกปี
0: จริงคือเหมือนกับว่าไม่พร้อมบางคนก็บอกว่าเอากินเจ3วันแรกแล้วก็จบหลังจากนั้นก็ไม่กินละอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าซื้ออาหารยากผักแพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ9 วัน9คืนนะนี่ตามปฏิทินจีนนะคะตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะยังมีกิจกรรมอะไรอยู่นะคะแต่บางพื้นที่ก็ออกเจกันไปบ้างแล้วก็มีอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ความสะดวกเนาะ
1: ครับผม
0: ของประชาชนคนที่จะกินเจค่ะมันมีสถานการณ์นี่แหละเรื่องน้ำเรื่องเศรษฐกิจมาทำให้คนรู้สึกว่าไม่ค่อยจะคึกคักเหมือนปีก่อนๆนะคะมาเจอน้ำท่วมนะโอ้โห
1: แล้วมาท่วมช่วงเดือนจริงๆตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบนะปิดเทอมเนี่ยบางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็วางแผนเที่ยวกันนะแต่ว่าปีนี้ฝั่งตะวันออกพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหหลายบ้านบอกไม่มีอารมณ์จะไปไหนแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูกันเก
0: ็
1: บเงินไว้ซื้อของซ่อมแซมบ้าน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะอ
1: ย่างที่ว่าก็ทำให้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็เหงาเหงาซบเซาไปด้วยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็ยังไม่ได้นะคะไอ้วงเงินช่วยน้ำท่วมนี่นะคะที่เขาอนุมัติกันไปแล้วอย่างกรุงเทพเนี่ยก็เขาก็บอกว่าพยายามที่จะบรรเทาความเครียดความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านตอนนี้พื้นที่ประสบภัยของกรุงเทพมันมีทั้งหมด38เขต118แขวงอ่ะกำลังเร่งรัดกระบวนการกลั่นกรองและคำร้องขอความช่วยเหลือไปยังปภ.เพื่อพิจารณาอนุมัติและเตรียมเงินยังไม่ได้โอนกันนะคะยังไม่ได้โอนกันก็คือต้องไปตรวจสอบความเสียหายของผู้ประสบภัยก่อนนะคะว่าแอปทางรัฐที่ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ต่อจากนั้นก็ ส่งต่อข้อมูลไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติในกรุงเทพนั้นได้ตัวเลขออกมา 88,198 ครัวเรือนคิดเป็นเหลือรวม649ล้าน 418,000 บาทอันนี้ข้อมูลณวันที่11นะคะทีนี้เขาก็จะแบ่งเป็น 9,000 ต่อบ้านต่อครัวเรือนกรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ถูกน้ำขังก็จะได้รับไป 52,107 ครัวเรือนอีก 36,091 ครัวเรือนอันนี้กรณีน้ำล้อมรอบจะได้ 5,000 นะไม่ได้ 9,000 นะคะทั้งหมดนี้ 88,000 ครัวเรือนเนี่ยจะไม่ได้เท่ากันนะได้ 9,000 กับ 5,000 ก็จะแยกให้เพราะฉะนั้นช่องทางในการยื่นคำขอช่วยเหลือตามระเบียบก็ต้องผ่านเว็บไซต์ที่ผ่านเว็บไซต์เนี่ยมีประชาชนยื่นเข้าไป 86,088 คำร้อง5เขตที่มีการยื่นคำร้องสูงสุดคือลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีก็ยื่นมากันตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนะที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็ได้ตัวเลขตามนั้นตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนอยู่นะยังไม่จบนะคะน้องต้องยังลงได้อยู่นะคะเว็บไซต
2: ์
0: ของกทม.นะ claim.bangkok.go.th นะคะใครยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เข้าไปทางนั้นได้เลยของกทม.เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.ไปนะคะ
2: เนี่ยก
0: ็
2: เข้าไป
0: เขตก็ได
2: ้ครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะให้กรอกเยอะหน่อยผมเพิ่งไปกรอกมาเมื่อวันก่อนนะครับกรอกให้ท
0: ุกบ้านน้ำล้อมใช่ไหม
2: ครับผม
0: ค่ะก็ 9,000 บาทเอาสมมุติ 9,000 บาทเนาะตู้เตียงตู้เย็นพังเสียหายก็ยังซื้อไม่ได้นะคะ 9,000 นี้เอามาจับจ่ายใช้จ่ายก่อนนะมันไม่มีทางที่จะพอหรอกแต่ว่าก็บรรเทาไปก่อนนะคะบรรเทาไปค่ะทางบ้านเนี่ยพังหมดจริงๆอันนี้กรณีน้ำท่วมอยู่เป็นอาทิตย์เหรอเนาะ
2: ครับครับ
0: ค่ะ
2: ก็เตรียมรูปเอาไว้อะนะฮะขอให้เตรียมรูปเพราะว่าเวลาคีย์ในระบบเนี่ยเขาจะมีให้แนบไฟล์รูปเข้าไปด้วยนะครับก็รูปที่เราถ่ายจากมือถือนี่แหละนะเราก็ส่งเข้าไปว่าสภาพบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราก็ให้แนบสำเนาบัญชีหน้าบัญชีบุ๊กแบง
0: ค์
2: ครับ
0: แต่ถ้าไปยื่นด้วยตัวเองก็ต้องถ่ายเอกสารไปใช่ไหม
2: ไม่จ่ะพี่
0: ต้องถ่ายเอกสารเอานะคะจะถ่ายเอ้ยมันต้องถ่ายสีด้วยมันจะได้เห็นสภาพน้ำหรอหรือยังไงถ่ายสีก็แพงอยู่นะ
2: โอ
0: ้
2: คงคร่าวๆให้พอเห็นแหละให้เห็นภาพแบบเนี้ยพี
0: ่ค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็คือไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาทุกเรื่องนะทุกครั้งที่มีเหตุอะไรก็ตามนะไอ้เรื่องรูปถ่ายรูปอะไรเนาะจริงๆนะการท่วมของน้ำเนี่ยนะมันไม่ได้เว้นนะมันก็ท่วมไปหมดแหละถ้าอยู่ในชุมชนเดียวกันซอยเดียวกันนะทำไมเขาไม่แจกรายบ้านไปเลยอ่ะ
2: ก็ใช่
0: เนาะ
2: ครับผม
0: ในสมมติว่าตามบ้านนอกผู้ใหญ่บ้านเขารู้บ้านหลังนี้ใครใครใครก็ดูตามทะเบียนราษฎรนั่นแหละมันจะง่ายกว่าไหมไม่ต้องไปลงทะเบียนไม่ต้องเว็บไซต์อะไรอย่างนี้เนาะจริงๆไม่ได้น่าจะยากอะไรก็เตรียมเอกสารได้ยากกว่า
2: ใช่
0: ค่ะคือรู้อยู่ในซอยเนี้ยให้ผู้นำนั่นแหละผู้นำซอยถ้าเป็นกรุงเทพก็ประธานชุมชนนะประธานหมู่บ้านก็แจ้งก็นะติ๊กมาเลยรับบ้านนี้ชื่อแล้วก็เอาลายชื่อนั่นแหละตามนั้นทุกคนก็มีพร้อมเพรียงอยู
2: ่
0: โอนไปเลยดีกว่าไหมหรือยังไงแต่ก็ยังตามระเบียบอยู่เขาก็อ้างเขาก็องเล็บทุกครั้งว่าต้องตามระเบียบ
2: มียึดจากเขตที่ประกาศภัยพิบัติก็ได้ใช่ไหมถ้าเขตไหนประกาศในแสดงว่าเอ้าต้องแสดงว่านั่นมันภัยพิบัติแล้ว
0: ใช่ค่ะคือถามว่าคนที่ไม่ลงทะเบียนอ่ะไม่ใช่เขาไม่เดือดร้อนนะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาเขาทำไม่เป็นเขาทำไม่ถูกเขาอาจจะแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยรำคาญมีเหมือนกัน ไม่เอาซะอย่างนั้นอ่ะก็มีเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนนะแต่เขารู้สึกว่าโอ้ทำไมชีวิตมันต้องทำให้ตัวเองน่าเวทนาไปมากกว่าเดิมก็เลยไม่เอาเลยมีมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะ
1: ครับครับ
0: จริงเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนาะหน่วยงานภาครัฐนะคะลองทำดูแบบนี้น่าจะเวิร์กไหมหรือยังไงไม่ทราบอันนี้เป็นข้อเสนอเล็กๆผ่านไปว่าเออมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเนี่ยไปถ่ายเอกสารมันเป็นปึ้งๆ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะ
1: รับสายหน้าใหม่กันครับ
0: มาแล้ว
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับพี่สมจิต
4: สวัสดีค่ะคุณสีอยากจะถามเรื่องรายแค่ประกันสังคมจะมีโอกาสได้ไหมคะ
0: อะไรนะคะอีกทีนึงค่ะ
4: อยากจะถามเรื่องรายแค่ที่ว่าคุณสีเคยพูดรายแค่ประกันสังคมมาจ้ะ
0: อ๋อสุดแคร์เหรอคะ
4: จ้ะจ้ะ
0: ได้สิคะน้องดงเนาะสุดแคร
1: ์อ๋อสุดแคร์
0: สุดแคร์เนี่ยประกาศไปแล้วในราชกิจจานุเบกษาได้แต่ต้องรอ180วันครบหรือยังยังไม่ครบ
4: ไม่เคยทำงานที่กรุงเทพมันจะแบบว่าแบบลาออก170เดือนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็จะเอาเงินก่อนเพราะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ส่งต่อพอส่งต่อนี่มาได้เงินเดือนน้อยอะจ้ะ
0: ต่อเกินแล้วส่งต่อไปส่งไปเกิน180เดือนหรือยัง
4: ตอนที่ลาออกจากงานนั้นได้แค่170เดือนแล้วอีกเดือนนึงก็ลาออกว่าจะเอาเงินก้อนแต่พอไปติดต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเขาแนะนำว่าให้ส่งต่อพอมาส่งต่ออันนี้พอมาเกษียณได้เงินเดือนน้อยนะจ๊ะ
0: ตอนนี้ส่งต่ออยู่มาตรา39ใช่ไหม
4: ตอนนี้เกษียณมาแล้วจ้ะแบบว่าได้กินเงินเดือน15,000แล้วก็ไปส่งต่อพอไปส่งต่อพอเกษียณมาได้เงินเดือน14,000เองจ้ะ
0: ได้14,000นี่จากไหนคะพี
4: ่ไปเงินจะลาผ่ามาใช้เงินเกษียณ
0: ก็คืออ๋อพี่รับมาแล้วเหรอคะ
4: รับราชการได้มันได้แค่14,000เองจ้ะ
0: 14,000
1: ได้14,000
0: ตอนนี้ได้14,000คือ14,000
4: จริงจริงจริงจริงเงินเดือนตอนที่ทำงานอยู่15,000จ้ะ
0: ค่ะ
4: พอเกษียณมาได้14,000เองแบบที่คุณสีเคยคุยว่าสูตรแค่อะไรนะจะมีโอกาสสักนิดไหมจ๊ะ
0: ไม่พี่ต้องส่ง180เดือนก่อนถึงจะได้บำนาญชราภาพ
4: เพราะไอ้ชราภาพมันได้แล้วจ่าแต่ว่ามันได้เงินเดือนที่จริงฐานเงินเดือนมัน15,000ใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าส่งหัวอีกนิดนึงตาเขาคิดเงินเดือนให้มันคิดตอนที่ส่งต่ออันนี้ละก็เลยได้แค่1,400อะจ้ะ
0: ตอนนี้คือรับบำนาญชราภาพแล้วใช่ไหมคะ1,400บาทต่อเดือน
4: ใช่จ้ะ
0: อ๋อโอเคก็บำนาญสูตรแคร์น่ะมันมีผลปีหน้าค่ะพี่เพราะว่าครม.พรุ่งนี้มติเห็นชอบไปน่าจะสักกรกฎาคมน้องเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอค่ะไม่รู้ว่าเขาจะย้อนหลังให้หรือเปล่านะสำหรับคนที่รับอยู่ตอนนี้ในส่วนของ1,400เนี่ยค่ะ
4: จริงไม่จ้ะ
0: ใช่แต่พี่รับบำนาญชราภาพอยู่แล้วยังไม่มีข่าวว่าจะย้อนหลังนะ
4: โอ้ย
0: ค่ะ
4: เรียกว่าใหม่จะย้อนหลังให้
0: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่บอกหรือว่าให้พี่รอสูตรแคร์ก่อนค่อยค่อยรับอย่างเงี้ยค่ะเขาแนะนำไหม
4: เกษียณมาหลายปีแล้วจ้ะ
0: ก็ต้องตามนั้นแล้วค่ะถ้าอย่างนั้น
4: แล้วไม่ย้อนให้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่แน่ใจยังไม่มีประกาศอะไรเลยค่ะยังไม่ทราบว่าจะย้อนหรือไม่ย้อนสำหรับคนที่รับอยู่ตอนนี้
4: อุตส่าห์หวังนิดเลยเยอะมากเลยจ้ะรุ่น08เราไปทำกิจการส่วนตัวเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้รับบำนาญเดือนอยู่เท่าไหร่ครับพี
4: ่1,400จ้ะ
1: 1,400
4: แต่เงินเดือน
0: 1,400
4: เงินเดือน15,000นะจ๊ะก็ว่าจะเอาเงินก้อนแล้วก็ลาออก170เดือน ขาดอีกเดือนของตัวเงินก้อนแต่เจ้าหน้าที่มินบุรีแนะนำว่าให้ส่งต่อนะคะอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เนาะตอนนั้นก็เลยส่งต่อพ
0: อส่งต่อตามคำแนะนำ
4: จ่ายพอมาได้เงินเดือนน้อยเลยทีนี
0: ้ค่ะโอ้ค่ะตอนนี้ก็เลยรับไปเรียบร้อยแล้วเดือนละ 1,400
4: จ
0: ้าก็อันนี้ก็เท่ากับว่าบำนาญชราภาพแล้ว
4: จ้า
0: เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะย้อนหลังให้กับคนที่อันนี้น่าจะส่งต่อมาตรา39แหละของพี่ใช่ไหมตอนนั้นน่ะ
4: จ้าแบบเจ้าหน้าที่มีรี
0: เลย39มันลดลงฮวบเลยค่ะน้องดงไอ้สูตรแคร์นี่มันเป็นประโยชน์กับมาตรา39เพราะนั้นใครที่ไม่รีบอ่ะรอให้จนถึงอีกสักประมาณน่าจะกุมภามีนานี่แหละค่ะ
2: ต้นปีหน้า
0: ใช่ต้นปีหน้าน่ะอันเนี้ยคนที่รอน่ะเขาจะได้ตุดแคร์จะได้เงินบำนาญเพิ่มนะคะก็ลองไปคำนวณในเว็บไซต์ในแอปได้ค่ะเขามีสูตรให้คำนวณได้ตัวเองด้วยตัวเองเลย
4: ค่ะจะยอม
0: เราส่งไปเท่าไหร่ในระบบมันแจ้งอยู่แต่คนที่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกทีนึงว่าเขาจะย้อนให้ไหมแต่ว่าตามข่าวณขณะนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะย้อน
4: ค่ะ
0: ก็ต้องตามนั้นไปก่อนเนาะแล้วพี่ได้รับเงินผู้สูงอายุหรือยังคะพี่
4: อ๋อได้รับนะคะ
0: เดือนละ600
4: จ
0: ้ะใช่ไหมอ๋อก็หนึ่งเดือนก็รับ 2,000 ถูกไหมคะ
4: ค่ะ
0: อ๋อค่ะพออยู่พอได้ไหมพี
4: ่ก็พอได้แต่อยากได้สูตรแคร์นะจ๊ะจะได้มากเลย
0: อยากได้สูตรแคร์โอเคอยากได้สูตรแคร์นะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวรอข่าวว่าเขาจะย้อนให้สำหรับคนที่รับไปแล้วหรือเปล่านะพี่นะถ้าประกันสังคมแจ้งเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะแจ้งไปผ่านทางรายการ
4: ค่ะฝากบอดใหม่ด้วยนะจ๊ะย้อนให้หน่อยนะจ๊ะ
0: ฝากบอดใหม่เออบอดใหม่เออบอดใหม่จะมีอำนาจเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้น้องดง
2: เออมันพิจารณาไปแล้ว
0: เออพิจารณาไปแล้วอ่ะไม่แน่ใจก็จะเปลี่ยนฐานการคำนวณอะไรไหมไม่น่าจะได้แล้วนะนี่เพราะว่าครม.อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วประกาศในราชกิจจาแล้วนะคะ
4: โอ้ค่ะ
0: โชคดีตรงสิทธิ์ค่ะโชคดีค่ะพี
4: ่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ
2: สวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะหลายคนก็รอนะรอไม่ใช่รอน้ำรอเรื่องของการเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นไร่ละ 1,000 นี่ก็ทวงมาแล้วนะคะไร่ละ 1,000 เงียบเลยนี่พี่ก็บอกนะคะแล้วก็ใครที่ไปต่อมาตรา39เนี่ยจะเย็นๆนะคะคนที่ออกจากงานด้วยมาตรา33ก็คือถ้าออกแล้วก็อย่าไม่ต่อก็ได้นะรอสุดแคร์ก่อนก็ได้หรือใครที่ต่อไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสูตรแคร์เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อมาตรา39ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าของพี่สมศิษย์เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมีเนี่ยแหละมติครม.ออกมาก็เลยได้แค่นี
1: ้ครับ
0: ถ้าเงินเดือน 15,000 จริงๆอ่ะอย่างน้อยต้อง 4,000 นะ
1: โอ้สูตรใหม่ใช่ไหมพี
0: ่ใช่ค่ะต้อง 4,000 นะ 5,000 4,000 น่ะค่ะแต่นี้แกไปต่อมาตรา39ก็เลยได้ 1,400 ไม่เกิน 1,600 หรอกมาตรา39เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะ
0: เยอะเนาะอย่าลืมนะว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยคือมันอยู่ไปกับเราตลอดชีวิตนะคะ
1: ครับผม
0: อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปยื่นรออีกสักนี่แหละ 2-3 เดือนเนี้ยค่ะเนาะ3เดือนน่ะคิดว่านะคะเดี๋ยวค่อยไปยื่นกันให้สูตรแคร์มีผลบังคับใช้180วันนับจากเดือนกรกฎาคมก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ
1: คือถ้าตอนนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องแนะนำแล้วล่ะใช่ไหมถ้าใครจะไป
0: รอก่อน
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกโหถ้าไม่บอกนี่ใจร้ายมากแต่อย่างของเคสที่สมศิษย์เมื่อสักครู่เนี่ยมัน
0: แค่ไม่กี่เดือนเองทำไมถึงไปแนะนำให้ส่งต
1: ่อของแกจะทำไว้นานแล้วหรือเปล่าพี
0: ่นานแล้วค่ะเพราะว่าแกบอกแกทำงานมานานแล้ว
1: ใช่เขาก็เลยตอนนั้นมันยังไม่มีสูตรนี้ไงเจ้าที่ก็คงจะหวังดีเนาะ
0: ค่ะส่งต่อเพื่อจะได้ประกันไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้หร
1: อไม่แบบนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะใจเย็นๆค่ะมาดูนี่เมื่อวานนี้ผู้ว่าคนใหม่ของอุดรธานีคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมแกเป็นผู้ว่ามาหลายจังหวัดเป็นผู้ว่าสมัติฐานเนาะแกต้องพาผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรพานักจิตวิทยาไปคณะแพทย์ไปเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านนาแองหมู่ที่3ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีใน2เดือนน้องบ้องเชื่อไหมว่าหมู่บ้านที่นี่ชาวบ้านตายถึง15คน
1: อุ้ยโอ
0: ้2เดือนเสียชีวิต15คน
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็เชิญนะชื่อเราอ่านแล้วยังขำนะเชิญนางด้งมาทำพิธีเสี่ยงทาย
1: อ้าวชื่อเดียวกันเลยครับผม
0: ก็พานางด้งไปนางด้งไปเสี่ยงทายแล้วอ้างว่าสาเหตุมีผู้เสียชีวิตจากผีปอบอาละวาดโอ้โหชาวบ้านก็อกสั่นขวัญแขวนนะเป็นอย่างมากนะคะโอ้ผู้ว่าก็ต้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจนะเมื่อวานนี้พาหมอพานักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาพจิตไปคุยความเชื่อเรื่องชาวบ้านเนี่ยท่านผู้ว่าใจรัตบอกว่าก็ไม่ได้ลบหลู่นะให้ชาวบ้านทำทุกอย่างได้เลยตามคำเชื่อนั่นแหละยกต้นโพที่ล้มขึ้นมาใหม่เอาไม้ค้ำต้นโพก็ทำแล้วบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ความเชื่อของชาวบ้านทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็จะมีคุณหมอมาตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านด้วยนี่คือผู้ว่าแบบเข้าใจชาวบ้านแน่นะคะทีนี้มีเคสหนึ่งก็คือเป็นผู้หญิงอายุ20ปีนะคะสามีเธอเสียชีวิตต่อมาพ่อเสียชีวิตจากการตรวจสุขภาพพบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีภาวะความดันสูงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสุขภาพพร้อมเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะเนี่ยในเคสนี้ซึ่งเมื่อวานนี้พอผู้ว่าเนี่ยไปเยี่ยมถึงถิ่นเลยนะคะไปที่หมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ดีใจโอ้โหผู้ว่าไปถึงหมู่บ้านเลยแต่ว่านั่นแหละติดใจตรงที่ว่าในช่วง2เดือนเนี่ยมีคนตายในหมู่บ้านถึง15คนมันผิดปกติเกินไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็เลย
1: ถือว่าวิถี วิถีชีวิตเจ้าพี
0: ่ดูไม่ปกติอ่ะเออเอาผู้ใหญ่บ้านก็พูดผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันดูไม่ปกติทำไมโอ้ตายอะไรขนาดนี้15คนนะชาวบ้านก็ลือกันแต่ว่าในมุมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผีปอบอ่ะไม่น่าจะมีแหละแต่ว่าโอเคในเมื่อชาวบ้านเชื่อแบบนั้นก็ต้องทำตามไปที่ท่านผู้ว่าบอกนะคะชาวบ้านก็อุ่นใจเมื่อวานนี้หมอก็ไปตรวจแล้วก็เลยคาดว่าหวังว่านะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านแห่งนี้อีก15คนในรอบ2เดือนมันก็ผิดปกติจริงๆนะ
1: มันก็ต้องเป็นที่ล่ำลือพูดถึงกันล่ะตามความเชื่อแหละว่ามันต้องเกิดอะไรกับหมู่บ้านเราแน่อาเพศแน
0: ่นี่แหละค่ะเป็นเพราะอีนางด้งนี่แหละมาทำนายเสียงทายขำตรงนี้แหละคุณหมอเข้าไปแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะก็คืออย่างน้อยก็แนะนำเรื่องของสุขภาพอะเนาะ
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าน้องที่เมื่อกี้บอกว่าเคสอายุ20ปีอ่ะสามีเสียชีวิตพ่อเสียชีวิตอะไรอย่างงี้นะคะบ้านเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเธออายุ20เท่านั้นเองแต่ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วอ่ะอันนี้ก็น่าที่จะต้องดูแลสุขภาพสักนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ที่บ้านนาแองหมู่ที่3ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
1: ถ้าคุยด้วยหลักวิทยาศาสตร์เนาะก็นี่แหละคนอาจจะป่วยบ้างเป็นโรคประจำตัวคนไม่ค่อยดูแลตัวเองกันเยอะหรือเปล่าของบ้านนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเนาะค่ะหรือว่าเป็นหมู่บ้านพิเศษที่มีอะไรลึกลับบ่มาอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: ความเชื่อเรื่องผีปอบก็จะมีอยู่นะคะว่าผีมาเอาชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านมันก็ต้องมีอะไรที่น่าตกใจอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็ชาวบ้านนี่ถือว่าเข้าถึงนะชาวบ้านเข้าถึงผู้ว่าเนี่ยแกรู้ไงแกก็บอกว่าเอาทำอะไรที่แบบว่าตามความเชื่อก็ทำไปนะทำไม่เสียหายหรือว่าอะไรนะไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายก็ทำไปค
1: ่
0: ะ
1: เขาจะสบายใจ
0: เดี๋ยวรอดูให้สบายใจใช่
1: คร
0: ับ นะคะเนี่ยก็คือถ้าเข้าไปดูในข้อมูลเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีความเชื่อเรื่องผีสางอยู่นี่เป็นอำเภอเมืองนะคะแต่ว่ามันจะอยู่นอกเขตความเชื่อทางวิทยาศาสตร์อยู่มีคนแจ้งบอกว่าอยู่หลายเติบเลยคุณบ้องคุณสี
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะพอใครเข้าไปเม้นอะไรก็ถือว่าเดี๋ยวจะมีการลบหลู่อะไรกันไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องลี้ลับที่มีชาวบ้านเชื่ออยู่นั่นแหละ
1: ก็คือ15คนนี้เป็นผู้ชายหมดไหมเขาก็จะบอกใช่ไหมพี่ถ้ายิ่งมีแต่ผู้ชายนะเขาก็จะยิ่งล่ำลือกันนะว่านี่ยังไงผีแม่ไม
0: ้
1: เอาผู้ชายไป
0: ค่ะ
1: แต่ไม่เป็นไรก็ท่านผู้ว่าเอาหมออะไรเข้าไปแล้วนะครับ
0: ได้รู้หมอจิตวิทยาค่ะเราเคยจับจำได้ไหมเราเคยเห็นโพสต์ของเพจของโหนกระแสอ่ะเขานำเสนอเรื่องนี้อยู่นะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสักประมาณน่าจะ4วันที่แล้วนี่แหละมั้ง4-5วันนะจนล่าสุดเมื่อวานเพิ่มอีก2ก็เป็นวันนั้นน่ะเสียชีวิต13เพิ่มอีก2ก็เป็นเสียชีวิตเป็น15เลยอ่ะนี่ค่ะเนาะก็เอาเป็นว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นความจริงที่ต้องทุกคนประสบพบเจอแต่ว่าถ้าตายก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะบางทีก็ต้องไปหาสาเหตุให้มันลึกๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เลยค่ะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูที่นนทบุรีนิดนึงนะครับพี่เมื่อวานมีเด็กคนหนึ่งนะเป็นเรื่องราวแบบชีวิตดราม่านะขอความช่วยเหลือนะครับน้องเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีแต่ยากจนนะฮะ เรียนอยู่ชั้นม.3ที่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมนะน้องได้เกรด4ทุกวิชานะครับทีนี้เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือจะต้องจ่ายเงินจะต้องเตรียมตัวขึ้นม.4 นะครับบ้านน้องเนี่ยน้องก็ยอมรับตรงๆว่ายากจนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตตายจากอุบัติเหตุพ่อก็ชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยหายสาบสูญไปนะครับอาศัยอยู่กับลุงกับป้านะครับกับญาติในครอบครัวมีตั้ง6คนในห้องเช่าเล็กๆก็อยู่กันแบบยากลำบากนะครับน้องก็เลยขอโอกาสน้องไม่ได้ขออะไรมากขอว่าใครก็ได้ช่วยจ้างผมหน่อยจ้างผมไปทำงานเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเอออยากทำงานอยากทำงานเพื่อได้เอาเงินไปจ่ายค่าเทอมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออพอคนในจังหวัดช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อไปเนี่ยนะฮะเออก็ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้ใจบุญมีคนใจดีแล้วนะครับนะฮะจ้างให้กับน้องเขาชื่อน้องวินดัมนะน้องวินดัมชื่อน่ารักเสียนะฮะจ้างให้น้องวินดัมเนี่ยมาช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กในบ้านของเขาจ้างพิเศษให้มาสอนหนังสือนะเพื่อเป็นการหาทุนเรียนหนังสืออย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักจังเลยคุณยายอายุ73นะครับยายของน้องที่เขาจ้างนะฮะเขาบอกว่าเห็นข่าววินดัมแล้วนะรีบติดต่อมาเลยนะครับน้องเนี่ยขอชั่วโมงละ80 บาทเขาเพิ่มให้เนี่ยเป็นชั่วโมงละ100แล้วก็จะให้ค่ารถกลับบ้านค่ารถนั่งมานั่งกลับเท่าไหร่มาเบิกเลยมาเบิกนะครับก็เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้สังคมช่วยกันถ้าเกิดว่าใครที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยก็หาทางหาหนทางแบบนี้เนาะเราเห็นข่าวบางคนแบบว่าหมดหนทางก็อาจจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางอย่างเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปท้อสังคมเราจะมีคนให้โอกาสเยอะนะครับนี่แหละ
0: ดีเนาะสอนพิเศษก็คือเขาเรียนเก่งอยู่แล้วนะเขาคงติวคงสอนน้องได้เนาะ
1: ใช่เพราะเขาม.3จะขึ้นม.4ใช่ไหมมาสอนเด็กม.5มันก็ไม่ได้เกินความสามารถอยู่แล้วนี่ครับน้องก็เลยบอกว่าขอบคุณครอบครัวนี้ที่เมตตาก็เดี๋ยวจะตั้งใจเรียนให้จบนะครับแล้วก็จะทำชีวิตให้เต็มที่นะครับตามที่แบบมีคนไว้ใจมีคนเมตตาแบบนี้นะครับ
0: ชื่นใจแทน
1: เนาะเราถึง
0: เผื่อที่เขาอาจจะได้แบบงานเพิ่มสอนเพิ่มอีกสักคน2คนนะพอที่จะได้เรียนต่อม.4นี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่นี่มันอยู่ที่ความชีวิตมันก็อยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่เราเลือกเส้นทางนะน้องเนี่ยไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้เขาขาดความอบอุ่นนะ
0: โอ้โห
1: เขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องโชคชะตาหรืออะไรนะมันก็เมื่อชีวิตมันมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องเดินหน้าต่อ
0: ค่ะ
1: หาเงินเดียดหาเงินเองเก่งมาก
0: ว
1: ินดัม
0: เนี่ยดีจังเลยนะคะที่เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนได้เลยเนาะ
1: จริงที่ม.3เราทำอะไรกันนะเรายังขอเงินแม่เรายังไม่รู้คุณค่าเลยว่าแม่เขาส่งเราเรียนเนี่ยทำไมเรายังไม่อยากไปโรงเรียนบ้างอยากโดดเรียนไปเที่ยวบ้าง
0: มันเป็นวัยอ่ะอยู่ในช่วงแบบกำลังลองกำลังอยากลองสิ่งใหม่ๆกับชีวิตใช่ไหมอันนี้น่ารักขอชื่นชมนะคะเนี่ยตรงกันข้ามกับอีกคนนี้เลยเสียเฟิร์สอ้างเป็นเสียสวนยางจะทำพิธีทำบุญหล่อท้าวเวสสุวรรณคือตอนนี้เขาแอบอ้างเป็นจิตอาสาด้วยนะที่หลอกอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษามณีน่ะ
1: อ๋อวันนี้ที่เมื่อวานไปออกนั่นแหละแผลอยู
0: ่ใช่ใช่เลยค่ะจนอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษาเมย์ต้องไปแจ้งความไว้ที่สน.ร่มเกล้า นะคะทีนี้สื่อมวลชนหลายสำนักก็เสนอข่าวไปแล้วนะเมื่อวานปรากฏว่านักข่าวเนี่ยไปที่วัดศรีสว่างอารมณ์วัดบ้านจุ้มที่อำเภอกุดจับอุดรธานีนะคะปรากฏว่ามีคนไปแอบอ้างวัดแล้วก็บอกว่ารู้จักกับพระเจ้าอาวาสนะคะซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่าโอ้ยเนี่ยไม่รู้คนโดนกันไปเท่าไหร่นะแต่ว่าพระก็โดนนะคะ
2: ปี
0: ห้าย้อนไปค่ะชายรู้จักกันชื่อไอ้อ้วนทักข้อความผ่านเพจของวัดมาอ้างว่าเป็นชาวชุมพรมีสวนยางพารามีญาติอยู่ที่กุดจับด้วยเมื่อทราบว่าวัดนี้จะมีโครงการจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณไอ้อ้วนเนี่ยเสนอตัวมาช่วยหล่อองค์ท้าวเวสสุวรรณให้ฟรี2องค์พร้อมกับส่งภาพถ่ายโรงงานแล้วขั้นตอนการหล่อมาให้ดูเป็นระยะท่านหลงเชื่อเจ้าวาดนะพอกำหนดจะส่งมอบชายคนนี้อ้างว่ากำลังจะนำท้าวเวสสุวรรณมาส่งแล้วขึ้นรถบรรทุกแล้วแต่ว่าค่าน้ำมันไม่พอนะหลวงพ่อโอนมาก่อนได้ไหม 5,000 หลวงพ่อก็โอนสิโอนแล้วก็อ้างว่าเดินทางถึงโคราชแล้วแต่น้ำมันหมดขอเพิ่มอีก 5,000 หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นมีเงิน 3,000 เองก็โอนให้รวมเป็น 8,000 หลังจากนั้นไอ้อ้วนขาดการติดต่อไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็ทุ่นรู้ว่าโดนหลอกพระเพิ่มมันไม่เว้นเลยนะคะก็สุดแล้วก็เป็นคนเดียวกับไอ้เสียเฟิร์สนั่นแหละค่ะที่ไปหลอกอาจารย์เบียร์กับขวัญอุสามณีนะคะ
2: โอ้โหโอ้ครับ
0: นี
2: ่
0: นะคะแย่มากสุดๆนะแสดงว่า

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
15: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
14: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
14: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เหี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพ
1: ย์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: 6นาฬิกา17นาทีชั่วโมงที่2นะคะกับเช้าวันอังคาร13ตุลาคม2569นะคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันสำคัญนั่นคือวันนวมินทรมหาราชนะคะโอ้หลายท่านก็ไม่ได้หยุดหรอกอย่างที่บอกนะคะจะต้องทำงานเป็นปกติใช่ไหมบางท่านบอกก็ต้องออกไปทำงานเหมือนเดิมต้องออกไปขายของออกไปดูแลสวนดูแลไร่ใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันหยุดราชการอีกวันหนึ่งวันที่16นะคะไม่ได้อันนี้อยู่ไม่ได้อยู่ในปฏิทินวันหยุดตามปกตินะคะแต่ว่าเป็นวันหยุดที่คนกรุงเทพนะคะเขาสบายเลยแล้วก็บางบริษัทก็ขอความร่วมมือ work from home ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเพราะว่ามีการประชุมนะกรุงเทพมหานครนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมีการจัดประชุมในส่วนของสภา IMF กับธนาคารโลกอยู่นะคะก็มีคนเข้ามาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะณขณะนี้ก็ถือว่ามีความคึกคักมากนะคะสำหรับการประชุมเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมรอบ35ปีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าร่วมก็จะมีบรรดาผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในแวดวงนี่แหละค่ะเป็นวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษให้นะคะโดยเฉพาะสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะในพื้นที่กรุงเทพนะธนาคารต่างจังหวัดเปิดตามปกตินะคะสำหรับในวันที่16ตุลาคมนะคะหรือธนาคารในกรุงเทพนะคะบางสาขาก็อาจจะไม่ได้ปิดนะในห้างในอะไรก็ยังไปใช้บริการได้สำหรับเรื่องของการประชุมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษขึ้นมาวันศุกร์ที่16นี้ใครที่อยู่ในกรุงเทพก็ได้หยุดจริงๆก็ทำงานแหละเนาะวันนี้แต่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงราชการที่9ด้วยนะคะมาดูข่าวบันเทิงที่น่าจะโด่งดังที่สุดนะประเด็นร้อนเดือดเดือดเลยสะเทือนวงการจริงๆก็มันไม่ใช่เป็นคนในวงการบันเทิงนะแต่เป็นลูกนะน้องพายุน้องพายุรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกชายของคุณชมพู่อารยาก็หลายคนที่ติดตามเนี่ยทราบข่าวสักพักแล้วว่าน้องพายุเนี่ยนะคะที่เป็นคู่แฝดของสายฟ้าและพายุเนี่ยนะคะเขาไปเป็นนักแข่งโกคาร์ทเยาวชนนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ไปแข่งอีกรอบหนึ่งนะคะที่สนามน่าจะเป็นที่พัทยาใช่ไหมการแข่งขันเนี้ยในรุ่นอายุ 8-9 ปีนะจากรายการ True Vision Championship 2026แต่ว่าพายุเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันรุ่นนี้นะคะรุ่นคาเด็ดบีแต่ไม่รับรางวัลไม่ได้ขึ้นแท่นรับรางวัลเรื่องราวก็ดูจะดราม่าเพราะว่าโดนยื่นประท้วงจากผู้เข้าแข่งขันรายหนึ่งผู้เข้าแข่งขันก็เป็นเด็กเหมือนกันแต่ว่าคนที่ยื่นก็คือเป็นคุณพ่อนะคะต้องเป็นผู้ปกครองเนาะที่กล่าวหาว่ารถแข่งของน้องพายุเนี่ยมีการดัดแปลงเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขันกับผู้อื่นนะคนที่ประท้วงก็คือคุณไฮโซปอกับคุณเบนซ์พริกไทยนะเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ยื่นร้องเรียนอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้มีการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคการแข่งขันรายการนี้ในรุ่นนี้เพราะว่าลูกชายของทั้งสองก็คือไฮโซปอกับเบนซ์พริกไทยเนี่ยลงแข่งด้วยกับน้องพายุก็คือน้องแมคคาเลนวัย8ขวบนะฮะแมคคาเรนเนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นดับที่2นี่ก็เลยเป็นชนวนเหตุให้สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสเปคของเครื่องยนต์เขาบอกว่าการแข่งขันในรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นกันทุกวินาที โดยเฉพาะลูกของไฮโซปอขับเคี่ยวขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งได้หลายรอบก่อนจะเกิดจังหวะปะทะชนกันในรอบสุดท้ายจนตกไปจบที่อันดับ2นะคะแล้วก็ทางคุณพ่อเนี่ยไฮโซปอระบุว่าก็ภูมิใจในหัวใจนักสู้ของลูกชายวัย8ขวบอย่างยิ่งนะคะแต่ก็ตั้งคำถามว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนต่างรุ่นและมีข้อสงสัยเรื่องการดัดแปลงเนี่ยสามารถเอามาแข่งขันภายใต้กติกานี้ได้หรือไม่ไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับไม่ได้ว่าต้องการจะชัยชนะจากการประท้วงและไม่ต้องการให้เด็กคนไหนเสียใจแต่สิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนความโปร่งใสและมาตรฐานเดียวกันกับนักแข่งทุกคนเพราะว่าเด็กทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมกันหมดพ่อแม่ทุกครอบครัวทุ่มเททั้งเวลาค่าใช้จ่ายและกำลังใจเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้และเติบโตในกีฬาที่พวกเขารักการแข่งขันย่อมมีแพ้มีชนะแต่ทุกคนควรได้แข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันแล้วก็ได้รับการตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะก็สุดท้ายปรากฏว่าน้องพายุก็ไม่ได้รับรางวัลจริงๆด้วยค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมดราม่าสนั่นเลยฮะเมื่อวานเลยต้องไปไล่ย้อนดูตามอ่านนะพี่สีว่าเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหวงการรถแข่งเด็ก
0: แค่8ขวบเนาะรุ่นเนี้ย
1: นี่เราต้องคือต้องโทษผู้จัดต้องโทษสนามไหมไม่ตรวจสอบก่อน
0: ว่ารถมีการดัดแปลงหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่าสุดท้ายแล้วต้องไปส่งไปที่รอยสทนะคะสมาคมจะเป็นก็จะมีสจ๊วตหรือว่ากรรมการผู้ตัดสินเนี่ยเป็นผู้พิจารณาตามระเบียบการแข่งขันนี่ค่ะ
1: แล้วถ้าอีกมุมถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วลูกแต่มันก็พูดยากนะมันบ้านใครบ้านมันแต่มันจะนึกว่าถ้าลูกเราแพ้นี่เราจะถึงขนาดต้องตรวจสอบคนอื่นนะไม่ได้ว่าใครเลยนะนี่คุยเฉย
0: ก็คือถ้าเขารู้ว่ารถคันนี้มันดัดแปลงมาไม่เป็นธรรมกับการแข่งขันก็ว่าไม่ได้นะก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกป่ะเป็นสิทธิ์ไหมนี่ค่ะก็เมื่อวานเนี่ยทีม DT Motorsport นะเป็นทีมที่ดูแลแล้วก็เซอร์วิสการแข่งขันในรุ่นนี้คือหมายเลข69ก็น้องพายุนั่นแหละก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าในส่วนของรถนี่นะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่มีเจตนาให้เกิดการได้เปรียบหรือโกงกันเพื่อที่จะได้รับชัยชนะตามที่ถูกกล่าวหาเพราะรถแข่งคันนี้ก็ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วเสื้อสูบที่ใช้ก็ถูกต้องไม่เคยมีการได้รับแจ้งว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตใดอย่างใดอันนี้ทีมที่เขาเซอร์วิสนะน้องหมายเลข69ก็คือพายุนะคะเนี่ยเขาก็บอกว่าเรียนท่านประธานและคณะกรรมการเทคนิคกลางของรยสทนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่มีการโกงเครื่องยนต์หรือว่าใช้เสื้อสูบผิดจากที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใดนะคะอ้างอิงเอกสารแนบมาเลยอ่ะว่าเป็นเอกสารจากซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์2026นู่นนี่นั่นอ้างอิงหลายข้อเลยนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องรุ่นรถยนต์รุ่นรถแข่งให้ดูเลยว่าเนี่ยเห็นเป็นแบบนี้คือมีภาพอะไรมาเรียบร้อยนะบอกว่ารถหมายเลข69เนี่ยทำการตรวจสภาพแล้วเตรียมการแข่งขันตามเวลากำหนดแล้วก็ผ่านการตรวจมาซีลเครื่องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากจบการแข่งขันรถคันนี้ก็จะไปตรวจสภาพตามขั้นตอนต่อนะไม่ได้รับแจ้งว่ามีความผิดปกติหรือว่ามีความผิดพลาดหรือทุจริตใดก็เลยจำเป็นต้องทำหนังสือส่งถึงประธานและอนุกรรมการเทคนิคกลางเพื่อประกอบการพิจารณาชี้แจงเหตุผลในการใช้เสื้อสูบดังกล่าวไม่มีเจตนาให้เกิดความได้เปรียบหรือโกงเพื่อรับชัยชนะตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดอันนี้คือทีมเซอร์วิสที่มีการอธิบายชี้แจงมาหลายข้อเลยนะคะ
1: ค่ะเห็นในอินสตาแกรมของคุณชมพู่นะครับเขาก็ลงรูปน้องพายุไว้นะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็ เด็กเนาะพอรู้ว่าจะไม่ได้รับขึ้นรับถ้วยเนี่ยเหมือนกับน้องร้องไห้เลยพี่เขาคงมีแบบช่างภาพไปตามเก็บภาพเป็นโอ้โหถ่ายมุมแบบอยู่ในห้องอ่ะแล้วทำเป็นรูปขาวดำน้องกำลังนั่งร้องไห้แล้วคุณชมพู่ย่อลงไปปอบอยู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ไปเช็ดน้ำตาให้ลูกอยู
0: ่ก็เด็กอะเนาะก็แสดงออกมาว่าเขาเสียใจเขาได้เข้าที่หนึ่งเขาไม่ได้ขึ้นรับรางวัลอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: ค่ะ
0: ก็เสียใจก็เดี๋ยวต้องรอดูคณะกรรมการเหรอว่าจะตัดสินยังไงใช่ไหม
1: ครับ
0: คือถ้าในมุมของคุณไฮโซปอกับไฮตาคุณอะไรนะเบนซ์แม่เนี่ย
1: เบนซ์พิชัย
0: เนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้ลูกชนะนะแต่เรียกร้องว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์แข่งขันอย่างเท่าเทียมเขายังตอนแรกเขายังเข้าไปแสดงความยินดีกับน้องพายุเลยก็ยืนกันตรงนั้นแหละแต่พอ
1: ไม่แสดงเพราะตอนก่อนแข่งเนี่ยไม่ทราบนะพี่สีนะคือยังไง
0: คิดว่าคงไม่ทราบ
1: เขาไม่เห็นว่ารถมันแรงเนี่ยเหรอ
0: ค่ะคิดว่าอย่างนั้น
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องก็อย่างที่บอกอะก็ต้องไปที่ทีมเซอร์วิสนั่นแหละว่า

0: ครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะเขาแอบเอกสารชุดที่หนึ่งชุดที่สองไปให้คณะกรรมการดูแล้วนะคะว่ามันใช้ได้ไหมคือก็เน้นไปที่เสื้อสูบเลยอ่ะว่ามันแรงเกินควรไปหรือเปล่าจริงไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าผมเห็นแล้วแหละเห็นเฟซเขาลงอ่ะคือถ้าเอกสารเยอะขนาดนี้ทำไมไม่มาทวงก่อนทำไมไม่ทวงความแข็งว่าเอ๊ะเนี่ยทีมเซอร์วิสนี้ใช้เครื่องยนต์ไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: คือถ้ามีเอกสารล่ายาวมาได้ขนาดนี้นะ
0: แต่ว่ามันดูจากภายนอกได้หรอใช่ไหมไอ้รถประเภทเนี้ยว่าเสื้อต
1: ู้หรือยังไงหรือว่าพอเครื่องมันแรงก็เลยแล้วเพราะช่วงเวลาระหว่างรอขึ้นรับขึ้นโพเดียมเนี่ยมันคงจะไม่ได้เยอะมากนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็ประท้วงเข้าไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการนะคะว่าจะตัดสินยังไงใช่ไหม
2: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เห็นสเปคไฮโซปอเขาก็บอกว่าที่เขายื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกเขาแพ้แล้วยื่นนะแต่เขาต้องการให้มีมาตรฐาน
0: ค่ะก็เดี๋ยวลองรอติดตามดูว่าจะเอายังไงนี่ก็คือดราม่ากันโอ้ตอนนี้มีด้อมต่างๆนะคะเขาไปทัวลงทางฝั่งนู้นก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งน้อยใจเย็นๆให้คณะกรรมการเทคนิคเขาดูว่ามันได้มาตรฐานไหมได้เปรียบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าในมุมของเราคิดว่าถึงจะใช้เสื้อสูบแบบแรงขนาดไหนถ้าไม่มีการซ้อมอย่างหนักเนี่ยมันก็คงไม่สามารถจะมาลงสนามแบบนี้ได้เนาะแค่เราเห็นแต่เรารู้สึกมีหวาดเสียวเลยว่าโอ้โหน่ากลัวมากอะการแข่งขันแบบนี้เนาะ
1: เขาแบบเบียดแซงกันทางโค้งแบบโอ้โหอย่างมืออาชีพ
0: โอ้โหจริงนี่ขนาดเป็นเด็ก8-9ขวบเนาะก็เต็มที่กันโอ้โหสุดๆเลยอะค่ะมันเอาจริงๆมันก็พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาเลยการใช้ความเร็วแบบนี้นะ
2: ใช่
0: แต่ว่าไอ้เมื่อเด็กเขาชอบพ่อแม่อย่างคุณชมพู่เองก็บอกว่าเขาก็เป็นลูกชอบเขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขาก็ให้ไปซ้อมให้ไปแข่งนะคะแล้วก็เขายืนยันว่าลูกไม่เคยได้สิทธิพิเศษเหนือใครในสนามเวลาลงซ้อมก็ซ้อมพร้อมคนอื่นทีมอื่นปกติรอบเท่ากันเว้นแต่ว่าใครทำเวลาได้รอบดีกว่ากันนะคะเพราะว่าอย่างนั้นไม่เคยได้สิทธิ์เหนือใครถึงแม้เป็นลูกของคุณชมพู่อารยาสามีตระกูลดังอะไรก็ตามประมาณนี้เนาะนี่เป็นความชอบล้วนๆแต่แปลกเนาะน้องพายุนี่ก็เป็นแฟนของสายฟ้าแต่ว่าสายฟ้านี่กลับไม่ชอบกีฬาแบบนี้เน
2: า
0: ะปกติแฝดเนี่ยมันก็จะเหมือนกันน่ะเนาะแต่บ้านแต่แฝดคู่นี้ก็ฉีกไปเลยคนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยแหละเรื่องนี้โกคาร์ทเนี่ย
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะการแข่งขัน
1: ต้องรอดูว่าการประท้วงจะมีผลอย่างไรนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณบอกว่าประท้วงก่อน
0: ใช่ก็มีคนเน้นมาว่ามากกว่าการแข่งขันก็คือการให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬาประมาณนี
2: ้ค่ะ
0: กติกาก็สำคัญสปิริตก็สำคัญ
1: ประกาศคนหายเมื่อวานที่เรารายงานนะพี่ว่าคุณรุ้งหนูหินอินเตอร์คุณรุ้งที่รับบทเป็นหนูหินนะฮะพบกับคุณหยวนดาก้อนไฟส์เนาะ
0: เธอก็เปิดตัวแล้ว
1: ใช่ ก็ล่าสุดนะครับคุณลาล่านะฮะลาล่าลูลู่นะครับคุณลาล่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณรุ้งนะเขาบอกตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วจ้า
0: เอาครับทำไมอย่างนี้หรอ
1: เออนะเขาบอกแต่ความลับที่ปิดบังเพื่อนๆมาตั้งนานสรุปผู้ชายที่ซ่อนไว้แอบเห็นหลังอยู่ไวๆเนี่ยที่แท้ก็หยวนนี่เอง
0: โอ้โหเพื่อนสนิทยังไม่รู้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าละแคะละขายแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเออแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังนะ
0: เออ
1: เออนี่ฮะนักข่าวไปเจอคุณลาล่าอาสยามนะครับเออก็นะถามถึงเรื่องนี้นะครับคุณลาล่าบอกทุกคนรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมเขาปิดบังเพื่อนเขามีความลับกับเพื่อนเรื่องแฟนพอเปิดตัวก็ไม่รับสายเพื่อนทำตัวห่างเหินตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้ค่ะเราพยายามสอบถามเรื่องแฟนของเขาแต่เขาก็ปิดบังมาตลอดดิฉันอยากใส่ใจค่ะช่วยรับสายช่วยรับสายลาล่าหน่อยค่ะนะครับเออแซวแล้วเขาพิมพ์แซวเพื่อนนะว่าติดต่อไม่ได้เลยจะโทรไปใส่ใจเรื่องนี้ซะหน่อยเออว่าจะคบกันยังไงจะเจอที่ไหนเออทำไมถึงเลือกหยวนน
0: ี่
1: เพื่อนอยากรู้นะครับคุณลุงคุณลุงก็เลยเข้ามาคอมเมนต์อ๋อนี่คุณลาล่าเขาคอมเมนต์เขาโพสต์เอาไว้นะพี่จะโพสต์นะครับคุณรุ้งพอเห็นคอมเมนต์นี้ก็มาพิมพ์ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: คำตลกเงี้ยเออ
1: จะไม่ตอบเรื่องแฟนนะไปบอกว่าสั่งภาพประกอบแคปชั่นอุตส่าห์ไปขุดหามันเนาะ
0: สั่ง
1: ภาพเนี่ยเอาภาพตอนที่เล่นเรื่องหินมากันเลย
0: โ
1: อ้ยก็หลายปีแล้วผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบให้ลงรูปเป็นพิเศษว่า10ปีที่แล้วเนี่ยไปเอารูปมาลงเนี่ยบางคนเขาก็บอกโอ้ย
0: ดูสิครับว่า
1: เขาเป็นคนใหม่หน้าใหม่แล้วไม่อยากเห็นตัวเองในอดีต
0: ตอนถือสรุปไม่หายยังมาคอมเมนต์ได้อยู
1: ่เขาแสดงว่าเพื่อนยังไม่รู
0: ้เพื่อนยังไม่รู้ก็แซวเออแต่ว่าเขาเก็บความลับสิ่งแม่เน
1: า
0: ะเออค่ะเข้าไปดูข่าวแล้วก็น่ารักเนาะสรุปคุณหนูหินนี่อายุมากกว่าคุณหยวนนะ2ปีเออไม่ใช่คุณหยวนมากกว่าคุณหนูหินมากกว่า2ปีเพราะคุณหยวนก็จะเรียกพี่รุ้ง
1: อ๋อเหรอเรียกพี่เลยเหรอ
0: ใช่พี่รุ้งเขาบอกน่ารักอยู่ด้วยเวลาอยู่ด้วยเขาบอกว่าเขามีความสุขมากอ่ะเออพี่ลุงใจเย็นน่ารักเออได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ก็ชมอย่างนี้เลยอ่ะน่ารักดีอ่ะก็เป็นคู่ที่รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะ
1: ครับคุณลุงเขาเล่าเรื่องราวนะครับเขาเคยไปออกรายการนะพี่ออกรายการคุยแซ่บโชว์นะกับพิธีกรอย่างคุณพีเคกับพี่หนิงปณิตานะครับเขาเคยเล่านะว่าชีวิตเขามีแฟนอ่ะมา7คนนะเห็นอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็ยอมรับว่าเปิดกว้างหมดเคยคบมาแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันนะ
0: เออ
1: ก็เขาไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับ
0: ก็ได้หมดผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อย่างเงี้ย
1: ใช่เคยคบมาแล้วด้วยเคยคบมาหมดแล้ว7คนที่ว่านี่ก็มีทั้งมีทุกเพศ
0: ค่ะ
1: นะมีหนุ่มๆมาตามจีบเยอะครับคุณลุงบอกบางคนอาจจะงงว่าเอ๊หนู7มีแฟน7คนเนี่ยมันจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ แต่เธอบอกว่ามันก็มีเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆบางคนก็เริ่มจากเป็นเพื่อนกันแล้วก็เปลี่ยนมาจีบเข้ามาคุยครับตัวเธอบอกเธอไม่กล้าจีบใครก่อน
0: โอ้
1: ถ้าชอบเนี่ยเธอจะนิ่งๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เธอจะไม่รู้สึกว่าเธอไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองขนาดนั้น
0: ในตัวเอง
1: ก็เลยไม่กล้าไปจีบใคร
0: ค่ะ
1: เจ็ดคนเนี่ยผู้ชายเคยคบผู้ชายมา3คนแล้วก็ผู้หญิงเนี่ย4คน
0: โอ้โห
1: แต่ว่าพี่หยวนนี่ก็เอาชนะใจเธอได้
0: ใช
1: ่เพราะว่าเธอไม่ได้จีบใครก่อนนะต้องเข้าหาต้องเข้าหา
0: ขอให้รักครั้งนี้ยืนยาวนะคะพี่รุ่ง
1: ครับ
0: มาดูพี่เน่ๆกันหน่อยนายแน่มากบินตรงไปสิงคโปร์แล้วนะคะ
1: แน่มากครับผม
0: ฮอตมากด้วยก็ล่าสุดเห็นบอกว่าไปถึงสิงคโปร์เรียบร้อยเช็คอินให้สัมภาษณ์ขึ้นวิทยุอันดับหนึ่งของสิงคโปร์นะคะนี่ก็เดินทางไปกับใครคุณพ่อแหละเนาะคุณพ่อและผู้จัดการเหรอผู้จัดการนี่เป็นใครเพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นแสดงนะคะเป็นศิลปินวงเปิดเล่นเปิดให้กับวงร็อกตำนานระดับโลกนะคะในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมีขึ้นในวันนี้แหละคือวันนี้แหละ13นะคะที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมนะคะนี่ไปถึงก็ให้สัมภาษณ์ขึ้นวิทยุของสิงคโปร์เลยนะคะแล้วก็โพสต์ภาพเท่มากเลยนะคะก็บอกว่าตรงหน้าโลโก้ของมีเดียขอบสื่อยักษ์ใหญ่ระดับประเทศของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อเช็คอินรับการสัมภาษณ์สดเป็นคลื่นวิทยุเพลงภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของสิงคโปร์นะคะเธอก็บอกว่าตื่นเต้นนะคะก็จะไปแสดงที่นั่นทันทีที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์โอ้โหแป๊บเดียวนะคนก็มากดไลค์กันกระหน่ำคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะต่างชาติก็มีนะทุกคนรอชมโชว์พิเศษของเนเน่ทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะนี่ก็
1: แสดงว่าเธอที่ดังจริงนะ
0: ดังจริง
1: ไม่ใช่แค่คนไทยนะ
0: ใช
1: ่จริงก็โอ้ก็ชื่นชมเธอนะครับ
0: ค่ะดังจริงเนาะใน YouTube อ่ะบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะที่เป็นพวกนักวิจารณ์เพลงนักวิจารณ์อะไรอย่างนี้นะโอ้โหไม่มีคลิปไหนที่แบบตำหนิเลยนะมีแต่ชื่นชมร้องว้าวหมดเลยนะเราเข้าไปไล่ดูพวกนักวิจารณ์เพลงทั้งหลายเนาะจริงในนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนน่าจะทำเงินให้กับตัวเองได้เนี่ยคือน่าจะเป็นร้อยล้านแล้วนะน้องดง
1: ครับผม
0: สปอนเซอร์แต่ละชิ้นน่ะที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะอย่างน้อยก็ 3-4 ล้านนะคะต่อตัวตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ10กว่า
1: แล้ววันนั้นเธอตอบพี่เธอจะรับเป็นเงินก้อนนะเธอจะไม่รับรายเดือน
0: สุดท้ายก็คือรับเงินก้อนระยะสั้นมาเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เลือกแล้วรับเงินก้อนมาหลายคนก็บอกว่าไม่รอ48ปีใช่ไหมก็ไม่รอ
1: ครับ
0: เอาเงินก้อนมาเลยก็แสดงว่าต้องมีที่ปรึกษาดีแหละเนาะ
1: ครับ
0: คงแบบว่าปรึกษาแบบจนตกผลึกแล้วว่าเอาอย่างนี้แหละค่ะก็เหลือจาก35ล้านก็เหลือแค่10ล้านใช่ไหมเงินก้อนเนี่ยไม่ทราบเท่าไหร
1: ่คุณเขาบอกว่า10ถึง14ล้านนะพี
0: ่โอ้ก็หายไปเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ารับเป็นรายเดือนมันจะมีไอ้ประเภทสัญญาอะไรผูกมัดกันไปเรื่อยๆหรือเปล่าพี่เนาะสัญญาเกี่ยวก
0: ับ
1: การรับงานการโชว์ตัวการอะไรอย่างเงี้ยต้องออกเพลงก็อันนี้เราไม่รู้เหตุผลทางธุรกิจอื่นๆด้วยอ่ะคือมันได้เยอะก็จริงแต่ว่าอ่ะมันเหมือนมีสัญญาผูกมัดหรือเปล่าว่าปีนึงคุณต้องทำเพลงกับเข
0: า
1: เพลงปีนึงคุณต้องไปเล่นคอนเสิร์ตให้เขากี่งานอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เขาอาจจะบวกลบคูณหารแล้วเขาก็คิดว่ามันจบกันไปรับเงินมาแล้วก็ไม่ต้องมีโอ้โหสัญญาพันธสัญญาอะไรกันขนาดนั้นหรือเปล่า
0: ก็เลยเอานี้แหละที่ว่าน่าจะ น่าจะคิดดีแล้วเนาะที่ปรึกษาอย่างน้อยอย่าลืมนะว่าเนเน่เนี่ยมีที่ปรึกษาระดับเจ้าสัวธนินนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: เออท่านเคยพูดไว้ว่ามีอะไรปรึกษาได้ตลอดนะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เนาะอื
1: ม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะกีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬามีควันหลงบอลไทยสักนิดหนึ่งนะครับเกมระหว่าง BG United นะครับก็มีเรื่องมีราวกันนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นนัดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรอยุธยานะฮะBG เนี่ยออกแถลงการนะครับถึงเหตุความรุนแรงนะเขาบอกว่าไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะก็เดี๋ยวจะออกมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากที่แฟนบอลเนี่ยปะทะกันนะครับอารมณ์มันเดือดมันยั่วยุกันตลอดเกมคือเขาเอาเหมือนกับแผ่นป้ายผ้าโฆษณาเนี่ยนะครับกว้างประมาณสัก2เมตรได้นะครับมาขั้นมาพาดขั้นไว้ระหว่าง2ฝั่งแต่ว่ามันก็ตะโกนกันได้ยินแหละไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นด่ากันเนี่ยมันก็ได้ยินกันเผลอๆสาดน้ำใส่ถึงก็เลยอ่ะพี่นะมันดูใกล้กันเกินไปอ่ะดูใกล้กันเกินไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าช่วงจังหวะปัญหาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทางอยุธยาเหลือผู้เล่น10คนโดนใบแดงนะส่งผลให้บรรยากาศตึงเครียดนะนักเตะ BG ก็แฟนบอลขออภัยแฟนบอล BG ก็เย้ยเฮ้ยเหลือ10คนแล้วโดนแน่เย้ยปะทะเยอะกันมานะครับเริ่มปะทะคารมไม่พอเริ่มปาข้าวของเริ่มสาดน้ำใส่กันนี่แหละนะครับหลังจบการแข่งขันเพจข้างสนามอยุธยาซึ่งเป็นเพจสายเชียร์บอลของอยุธยาเขานะคนอยุธยาเนี่ยฮะเขาก็บอกว่ามีแฟนบอลฝั่งอยุธยาโดนทำร้ายร่างกายด้วยมันไม่ได้จบแค่ตะโกนเย้ยกันนะฮะมันเป็นจบที่มีการทำร้ายร่างกายอ่ะเนี่ยตอนนี้ทางสมาคมนะครับทางสโมสรเนี่ยยื่นเรื่องให้สมาคมนะพิจารณาบทลงโทษด้วยนะครับซึ่งทาง BG เขาก็เลยออกเป็นแถลงการมานะครับว่าเขาเนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องความรุนแรงอยู่แล้วเดี๋ยวทางสโมสรจะมีมาตรการในการดำเนินการหาตัวนะครับผู้ที่กระทำความผิดผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในสนามแล้วก็สโมสรขอแสดงความเสียใจแล้วก็แสดงความห่วงใยกับผู้บาดเจ็บด้วยไม่รู้โดนอะไรมากขนาดไหนอะไรนะฮะก็ถ้าไปดูกฎของ BG เนี่ยเขาบอกว่าคนที่หาเรื่องนะครับก่อเหตุยั่วยุพวกเนี้ยนะครับบทลงโทษเนี่ยนะก็คือแบนไม่ให้เข้าสนามมาอีกเลยถึงจะเป็นกองเชียร์ของตัวเองก็ตามจะไม่ให้เข้าแล้วก็จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเอากล้องวงจรปิดให้เจ้าหน้าที่ถ้ามีการทำร้ายร่างกายกันจริง
0: ๆครับ
1: บอลไทย
0: เรื่องใหญ
1: ่โอ้มันไม่ใช่แค่เชียร์กันสนุกๆนะบางทีมันก็มีดริงก์นะพอดริงก์ไปแล้วมันก็กึ่มๆ
0: จริงจังกันมากเออแล้วมันหลุดอ่ะเนาะเน
1: ี่
0: ย
1: ผม
0: หลุดจริงๆไม่ดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าบอลอังกฤษเขาพัฒนาเขาก็ยังมีเรื่องกันนะจะเป็นแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มีขนาดนั้นเลยนะเอาว่าแซวกันล้อกันพอหอมปากหอมคอดีกว่า
0: ใช่
1: ร้องเพลงล้อกันอย่างนี้ได
0: ้ค่ะอ่านเพลงจบสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะช่วยมิวร้องอีกสักเพลงนะคะเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปเมื่อไม่นานนะคะสงกรานต์ขายดิบขายดีมากเลยกับเพลงหนูไม่รู้

0: ุพรรณคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนู

0: ายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: ID Cell S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องรง
3: ครับพี่ศรีวัยรุ่นนนทบุรีนี่แม่อายุ14นี่นัดกันไปนั่งดื่มนะครับนั่งดื่มนั่งฉลองวันเกิดกันเขาบอกว่าใต้สะพานเจษฎาบดินตรงบางสีเมืองนะครับพอกลุ่มได้ที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับวิ่งไปกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพยาแต่คือเขาบอกว่าประตูสะพานกลางคืนเนี่ยยังดีว่ามันปิดก็เหมือนกับเขากระโดดจากข้างล่างนี่แหละแต่ก็โดดตู้ลงไปนะเพื่อนก็ตกใจนะฮะคือไอ้คนเนี้ยมันดื่มแบบเมาไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเพื่อนก็รีบไปดึงขึ้นมาไปช่วยขึ้นมาปาคนขึ้นมาไอ้นี่โมโหดึงทำไมจะเล่นน้ำโมโหเพื่อนนะครับคุมตัวเองไม่อยู่ต่อยกันซัดกันเองอีกโอ้โห

0: ็นวันเกิดที่เละเทะที่สุดเลยนะครับแล้วเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เดือดร้อนตำรวจเพราะว่าตอนไปช่วยเนี่ยทุรักทุเลต้องช่วยกันเอาขึ้นมาจากน้ำต้องช่วยกันห้ามต้องช่วยกันแยกนะฮะนี่แหละบอกอย่าดื่มจนขนาดนี้แล้วเพิ่งอายุ14อ่ะนะพี่ทำไมดื่มกันได้ขนาดนี้
1: 14เนาะโอ้โห
0: บอกห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า18 14แล้วเล่าจากไหนกัน
1: 14ตั้งวงแล้ว
0: ตั้งวงแล้วแล้วซัดกันเองด้วยที่สำคัญ
1: ทะเลาะกันเอง
0: ไม่รู้ว่าเดี๋ยวสั่งมาจะยังคบกันไหมฮะกลุ่มนี
1: ้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดบาดเจ็บหรือว่ากระโดดน้ำอะไรใช่ไหม
0: ครับผมก็กระโดดไปแต่ว่าช่วยขึ้นมาได
1: ้อ๋อช่วยขึ้นมาได
0: ้ก็เพื่อ
1: เพื่อแต่หวังดีว่าจะทำร้ายตัวเอง
0: ก็ไม่เชิงทำร้ายตัวเองแต่ว่าคึกขนองไปหน่อยแบบ
1: คึกขนองอ
0: ยากโดดน้ำ
1: มาก
0: คร
1: ับ แต่ว่าน่าตกใจคือนี่แหละอายุ14นี่นะคะก็ตั้งวงกันเนี่ยนะคะ
0: ครับคร
1: ับ วัยรุ่นก็ช่วงปิดเทอมเนาะอาจจะมีอะไรแบบนี้พ่อแม่ก็คงจะต้องอะไรอ่ะดูแลหน่อยใกล้ชิดหน่อย
0: ดูแลใช่เลยใช่เลย
1: ค่ะคิดกัน